0: ปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: นี้ต้องทาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับทาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีทาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครทาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประกาศมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: รองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาที่บริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเรียบร้อยสถาบันจึงออกประกาศดังนี้ 1. ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดง2ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคม2569ให้มีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และ3กรณีมีปัญหาในแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
6: มาเทียสกาลาซามิดฟิลด์ทีมชาติปารากวัยได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูเร็วที่สุดในศึกฟุตบอลโลก2026เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมพบกับทูเคียของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายซึ่งกาลาซาโชว์พลังขาอันทรงพลังยิงไกลสุดสวยส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายช่วยทีมบ้านเกิดขึ้นนำตั้งแต่64วินาทีแรกโดยทำลายสถิติเดิมของอิสมาเอลซามารีดาวเตะทีมชาติมาร็อกโกที่เพิ่งทำเอาไว้71วินาทีในเกมที่ทีมชาติมาร็อกโกเอาชนะทีมชาติสกอตแลนด์ในกลุ่ม4ลงทันทีขณะที่สถิติตลอดการยังคงเป็นของฮาคานซูเคอร์กองหน้าระดับตำนานทีมชาติทูเคียซึ่งเคยใช้เวลา11วินาทียิงใส่เกาหลีใต้ในศึกเวิลด์คัพปี2002ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศคาโรลีนามูโชวานักเทนนิสสาวมือ9ของโลกและเป็นมือ10ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้ลินดานอสโควาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ12ของโลกและเป็นมือ9ของรายการ1ต่อ2เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ3ต่อ6ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคู่สุดท้ายระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะดวลกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มฟาดแข้งในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 น.สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านเพจ Army Radio นะฮะส่งเป็น Messenger เข้ามาเรามีทีมแอดมินคอยตอบกลับนะครับแล้วก็คอยรับกำลังใจจากทุกท่านอยู่นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่ได้ใช้เวลาว่างเนี่ยอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะครับมีความสุขตลอดทั้งวันในวันนี้แล้วก็ตลอดไปอีกด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้ถ้าเราจะโฟกัสหรือว่าดูในประเด็นข่าวสารต่างๆที่ผมได้เตรียมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยนะครับก็นับว่ามีหลากหลายประเด็นหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวนะครับแต่ขอเริ่มต้นรายการกันอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับ13กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสำนักพระราชวังนะครับได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thโดยระบบก็จะเริ่มเปิดแล้วนะครับในวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมและนอกจากนี้นะครับเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอันนี้เป็นคำแปลนะครับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าและสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าก็เป็นการภาวนาระลึกย้ำๆซ้ำๆแบบนี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือแม้กระทั่งการนอนนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับอันนี้ก็เริ่มวันนี้แล้วเช่นเดียวกัน 8:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเวลา 8:00 น.เช่นเดียวกันนะครับผ่านแอปพลิเคชันธรรมาธิสเบียงบุญทั้งนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Android เนี่ยก็คือที่ Play Store และ iOS คือที่ App Store นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงพระองค์โสมนะครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยพระองค์เปรียบเสมือนดวงโสมจากแดนทิพย์ที่ส่องสว่างกลางฟากฟ้าในค่ำคืนที่มืดมิดเพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้กับผู้ประสบทุกยากทุกภัยได้มีหนทางเดินไปข้างหน้าต่ออย่างแท้จริงนะครับด้วยพระจริยวัตรที่งดงามของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเมื่อครั้งที่เราหลายคนได้หวนระลึกถึง

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับน้องๆทหารกองประจำการเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะในช่วงนี้น้องๆเป็นอย่างไรและทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับมูเป็นความเคลื่อนไหวของน้องๆก่อนหน้านี้นะครับได้มีการให้น้องๆทหารกองประจำการได้มีการลาพักกลับภูมิลำเนานะครับ10วันด้วยการของทหารใหม่ปี2569รุ่นที่1เนี่ยนะครับก็แจ้งเตือนทั้งน้องทหารกองประจำการกันสักนิดหนึ่งนะครับกองทัพบกได้มีการประกาศกำหนดการเดินทางกลับหน่วยหลังจากน้องได้มีการลาพัก10วันนะครับซึ่งกำหนดเข้ารายงานตัวกลับหน่วยทหารใหม่ทุกคนจะต้องเดินทางกลับถึงหน่วยภายในวันนี้นะครับไม่เกินเวลา 16:00 น.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลาพักแต่ว่าถ้าน้องๆมีเหตุสุดวิสัยหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่อาจทำให้เดินทางกลับไม่ทันกำหนดเนี่ยน้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีนะครับสิ่งของที่ต้องเตรียมตัวกลับเข้าหน่วยมีอะไรกันบ้างนะฮะก็ตรวจสอบนะครับกำหนดวันครบวันลาพักนะครับจากใบลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สวมเครื่องแบบตามที่หน่วยกำหนดตัดผมสั้นเกรียนตามระเบียบของกองทัพบกนะครับก็คือขาวทั้ง3ด้านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเบื้องต้นนะครับจากบ้านมาถึงหน่วยเนี่ยนะฮะของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์อาบน้ำผงซักฟอกอุปกรณ์โกนหนวดรองเท้าแตะก็ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะรวมถึงยาประจำตัวเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามียาที่รักษาโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ให้เตรียมมาด้วยอย่าลืมนะครับรวมถึงในสิ่งของอุปกรณ์สำคัญต่างๆบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวทหารกองประจำการเนี่ยนะฮะก็ให้รีบใส่กระเป๋าไว้เลยการเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังเผื่อเวลาการเดินทางให้เพียงพอด้วยแล้วก็เดินทางกลับถึงหน่วยภายในเวลาที่กำหนดนะครับเนื่องจากการกลับเข้าหน่วยล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งอาจจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพบกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของข้อห้ามสิ่งของผิดกฎหมายห้ามนะฮะห้ามนำเข้าหน่วยเด็ดขาดอย่างยาเสพติดและสารเสพติดทุกประเภทเนี่ยนะครับไม่ได้เลยโดนรวบทันทีนะครับอาวุธทุกประเภทอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็วัตถุหรือสิ่งของอันตรายทุกชนิดก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าน้องๆทหารใหม่นะครับในแต่ละนายเนี่ยน่าจะทราบถึงข้อปฏิบัติในประเด็นต่างๆเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆทหารใหม่ทุกนายเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เข้ารายงานตัวกลับหน่วยให้ตรงตามเวลาที่กำหนดนะครับในเรื่องของทหารอาสานิดนึงแหมพูดถึงเรื่องของทหารแล้วก็ไปกันต่อเนี่ยนะฮะการรับสมัครพลทหารอาสาโดยกองทัพบกนะครับเขาเตรียมเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 อัตราด้วยกันสัญญาจ้าง4ปีนะครับซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับทหารกองเกินหรือว่าทหารกองหนุนที่อายุไม่เกิน26ปีที่มีความประสงค์หรือมีความต้องการจะเข้าเป็นทหารอาสานะครับมาทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวซึ่งจะเป็นกำลังพลรูปแบบใหม่ของกองทัพบกสามารถเลือกหน่วยประจำการได้เตรียมตัวเข้าสมัครให้พร้อมประจำการกันนะครับในห้วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองเนี่ยนะฮะอาพูดถึงเรื่องของทหารเดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ฟังไปในพื้นที่กองทัพภาคที่2ไปเที่ยวกันหน่อยนะครับในพื้นที่อีสานใต้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและความงดงามของโบราณสถานในพื้นที่แล้วนะครับความภาคภูมิใจและความระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อีสานใต้ด้านกองกำลังสุรนารียังคงอบอวลอยู่ในจิตใจและยังคงอบอวลอยู่ในความระลึกถึงของประชาชนคนไทยตลอดไปนะครับล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลผู้เสียสละชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับทหารชายแดนทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลผู้สละชีพเพื่อชาติและเสริมความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดขึ้นที่ปราสาทตาเมือนทมที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นก็

0: พื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนในอดีตตลอดจนสถานการณ์ไทยกัมพูชาล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยมีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยทหารอดีตผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนครอบครัวกำลังพลในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการร่วมสืบสานความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของหน่วยสืบไปนะครับขณะเดียวกันกำลังพลบางส่วนนะครับที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวนะครับจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะผู้บังคับบัญชายังคงเดินทางเข้าเยี่ยมด้วยความห่วงใยอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆรวมถึงสิทธิสวัสดิการของกองทัพบกเราก็ดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับล่าสุดนะครับพลตรีณัฐศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ท่านเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้กำลังพลดังกล่าวได้พักรักษาตัวส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบกนะครับการเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดทุกนายนะครับต้องเรียนว่ามีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากหน่วยรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับรองแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านก็พบปะพูดคุยด้วยความห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้นะครับท่านรองแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและขอให้กำลังพลทุกนายภาคภูมิใจขอให้ยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาพูดคุยการพูดคุยกี่ครั้งก็อบอุ่นหัวใจและอบอวลไปด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของประเด็นฝากฝั่งของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการจบภารกิจไปแล้วในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาตามกำหนดการเดินทางเยือนก็คือระหว่างวันที่9จนถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่2หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการประเทศแรกคือที่เวียดนามนะครับแล้วก็มาประเทศที่2ก็คือมาเลเซียเนี่ยนะฮะก็เป็นการยกระดับความร่วมมือกันนะครับในทุกมิติในส่วนของการสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเรื่องของการประสานงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะดำเนินหน้าอำนวยความสะดวกในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนรวมถึงในมิติทางด้านแรงงานด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีกระทรวงแรงงานในการที่เขาก็เป็นกลไกในการที่จะสนับสนุนการรับฟังแล้วก็รูปธรรมต่างๆเนี่ยนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายรายการนิดนึงคุณผู้ฟังครับยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอยู่ฝนยังเยอะอยู่นะครับจากอิทธิพลของพายุบาวีนะฮะซึ่งก็ส่งผลกระทบ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ้าวพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟก่อนแม
1: ่ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู่น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่เอาแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกอะผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเจ็บหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทาคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเยื้อจิตเยื้อปาดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: เพราะว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านเดินผ่านร้านอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกะละมังสังโคอยากจะฟาดกะละมังใส่อาแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: ถุย
2: โอ้ยวะผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษพี่ก็กาแฟแปะนะสิเย็นทื่อยังกับน้ำล้างกะละมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตามสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่าอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ็ดดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนพิเศษขออภัยครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนด่วนพิเศษที่7เครื่องหลุดคารางที่จังหวัดลำปางทำให้ขบวนรถไฟสายเหนือหยุดชะงักล่าช้าไปกว่า3ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียวโต้ใกล้บ้าน
7: Cities tilt so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
7: All right, okay.
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ค่ำวันนี้ขบวนรถไฟสายเหนือรถด่วนพิเศษขบวนที่7กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ซึ่งเป็นขบวนรถตู้ปรับอากาศจำนวน3โบกี้แล่นมาถึงพื้นที่ระหว่างสถานีหนองวัวเท่าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกำลังจะเข้าสู่สถานีนครลำปางแล้วเกิดเหตุขัดข้องเครื่องยนต์กลางขบวนใต้โบกี้ที่2หลุดออกติดคาอยู่บนรางบริเวณใต้สะพานลอยต่างระดับกาสเมกฝั่งบ้านโทกหัวช้างตำบลพระบาทเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันรถเก็บสิ่งของสัมภาระลงจากรถเพราะขบวนรถไฟไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ทางกองจัดการเดินรถเขต3สายเหนือได้จัดรถยนต์เข้ามารับนำผู้โดยสารทั้งหมดจากจุดเกิดเหตุไปส่งยังสถานีปลายทางคือสถานีรถไฟนครลำปางสถานีรถไฟขุนตาลสถานีรถไฟลำพูนและสถานีรถไฟเชียงใหม่จากนั้นเจ้าหน้าที่วิศวกรรมและช่างของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งดำเนินดึงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ติดคารางรถไฟออกซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ออกได้และเคลื่อนย้ายขบวนรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุไปตรวจสอบที่โรงซ่อมสถานีรถไฟนครลำปางจึงทำให้ขบวนรถไฟสายเหนือจากสถานีต้นทางเชียงใหม่หลายขบวนต้องเสียเวลาล่าช้ากว่า3ชั่วโมงโดยสามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติหลังเวลา20นาฬิกาสำหรับขบวนรถไฟที่ประสบอุบัติเหตุนั้นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปต่อกันที่เมื่อเวลา21นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์และร้านรับซื้อของเก่าถนนเลียบคลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรถดับเพลิงจำนวน8คันรถอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าให้การช่วยเหลือพบที่เกิดเหตุเป็นโกดังทำเฟอร์นิเจอร์ไม่มีชื่อตั้งอยู่ใกล้ริมถนนเลียบคลอง7จึงเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามแต่เนื่องจากภายในโกดังมีวัสดุไม้ทำเฟอร์นิเจอร์และเศษไม้และยังมีน้ำมันทินเนอร์อยู่ด้วยจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟได้ลามไปโกดังข้างเคียงซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
10: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตั้งวาจาและใจไว้ชอบตรัสหมายถึงกล่าววาจาสุจริต4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและตรัสมโนสุจริต3อย่างคือไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆะปัจฉะธรรม4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. อุทานสัมปทา2. อารักขาสัมปทา 3. กัลยาณมิตตา 4. สมะชีวิตาอุทานสัมปทาคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาคือคุณบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายตายมาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าฉะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5. รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลิศเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาคือคุณบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว สี่มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความ

ำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้ากุลบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะกุลบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นย
จึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรมสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตร

ประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์สี่คือ1สาคตโพธิสัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า2กัมมะสัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว3วิปากะสัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว4กัมมะสกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น2ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เกรงครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ 4. ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือ

และเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกบรรยายธรรมะในพีตสูตรในสังยุตตนิกายสคาถวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

บลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายจริงๆด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าฟื้นในด้านของมรดกตรงนี้นะคะออกมาค่ะเขาบอกว่าจะทำกันอย่างไรก็จะมีการเขาเรียกว่าพิจารณากันนะคะในด้านของมรดกโลกของเขาเรียกว่าเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังจะได้รับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากทางยูเนสโกที่จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48กันก็อยู่ระหว่างวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งหากว่าถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6นะคะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่9ของประเทศไทยแต่จะได้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของทางภาคใต้ด้วยนะคะพระธาตุเมืองคอนค่ะเขาบอกว่าคือส่วนรวมศรัทธาของเมืองคอนนครศรีธรรมราชสู่มรดกของแห่งแรกของทางภาคใต้ก็ลองลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าเอ่ยถึงในด้านของหรือว่าศูนย์รวมจิตใจของชาวใต้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะต้องนึกถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธาตุเมืองคอนแน่นอนนะคะสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เชื่อว่าวิถีนะคะมีความเชื่อวิถีชีวิตความศรัทธาของชาวเมืองคอนค่ะเรียกว่าเปรียบกับวัดพระแก้วก็คือหัวใจของกรุงเทพมหานครพระธาตุเมืองคอนก็เป็นดั่งลมหายใจของทางชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะสูงเด่นเป็นตระหง่านะคะด้านเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบระฆังคว่ำยอดเจดีย์เขาเรียกว่าเป็นหุ้มทองคำแท้สะท้อนแสงแดดนะคะภายในก็บอกว่าบรรจุซึ่งเป็นพระทันตธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ภายนอกรายล้อมไปด้วยเจดีย์รายถึง120องค์ด้วยกันนับเป็นพระบรมเจดีย์ที่งดงามแล้วก็เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะถ้าใครที่ไปเที่ยวนะคะสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่พระบรมธาตุเท่านั้นแต่ว่ายังมีอะไรที่มากมายมีพระวิหารเขาบอกว่าวิหารพระทรงม้าแล้วก็มีวิหารเขียวนะคะวิหารโพลังกาวิหารทับเกษตรหรือไม่ก็จะเป็นพระอุโบสถเจดีย์รายล้อมด้วยพระบรมธาตุอย่างที่บอกไปถึง120องค์ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจของวัดพระธาตุตรงนี้หากใครที่ได้เคยไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันมีชื่อเขาบอกว่าพระธาตุไร้เงาก็คงจะต้องอ๋อเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าความมหัศจรรย์นี้1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเก่าแก่ตรงนี้ของผนังก่อนที่จะมีการสร้างของบรรพบุรุษที่มีการสร้างไว้เพื่อแผ่นดินให้ลูกหลานได้สืบสารโดยแท้จริงนะคะส่วนในด้านของก็ยังมีความสำคัญในด้านของประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุตรงนี้นะคะในวันมาฆบูชาซึ่งชาวพุทธที่มาจากทั่วสารทิศก็พร้อมใจกันนำผ้าขึ้นนะคะห่มพระบรมธาตุเจดีย์ตรงนี้แล้วก็น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในปีนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองคอนจริงๆนะคะถ้าเราได้รับนะคะเขาเรียกว่าเป็นมรดกแห่งแรกของทางภาคใต้ก็ว่าได้ก็ลองลุ้นกันนะคะว่าวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ที่มีการจัดกันขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรว่าประเทศไทยของเรานี่จะได้ขึ้นกันหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในด้านของการฟื้นฟูตรงนี้นะคะก็บอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะบอกกล่าวกันนะคะบอกว่าฟื้นในด้านของมรดกงานช่างหลวงรับพระราชพิธีนายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงที่บริเวณของอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑ์ทศาลแห่งชาติพระนครค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหกรรม สัมภวุฒิกรมสัมภวุฒิทหารบกก็ได้พูดถึงตรงนี้ว่ามีการเตรียมความพร้อมของทางกรมสัมภวุฒิทหารบกกรมสัมภวุฒิทหารบกซึ่งก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีความรับผิดชอบในด้านของการซ่อมบำรุงราชรถราชยานต่างๆรวมทั้งหมดก็มี5แบบด้วยกันก็จะมีพระมหาพิชัยราชรถเวชยานราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกลินบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศแล้วก็พระยานมาศ3ลำคานอีก2องค์ซึ่งความพร้อมของพระมหาพิชัยราชรถครั้งนี้ในส่วนของงานของทางกรมสัมภวุฒิทหารบกก็บอกว่าเกือบครบ 100% แล้วส่วนเวชยานตราราชรถก็จะมีการดำเนินการเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดนะคะซึ่งก็ทั้งหมดนี้นะคะบอกว่าพระมหาพิชัยราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตรงนี้มีขนาดกว้าง 4.88 เมตรค่ะความยาว18เมตรด้วยการสูงถึง 11.20 เมตรนะคะมีน้ำหนัก 13.7 ตันค่ะทำด้วยไม้แกะสลักลงลักปิดทองประดับกระจกจำนวนของพลฉุดลากตรงนี้นะคะมีถึง216นายด้วยกันก็จะแบ่งเป็นด้านหน้า172นายด้านหลัง44นายแล้วก็มีผู้ที่ควบคุมอีก5นายด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมกันนี้ค่ะทางกองทัพบกก็ยังได้ดำเนินการซักซ้อมฉุดลากราชรถควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของทางกรมสัมภวุฒิทหารบกนอกพื้นที่ก็คือที่สนามบินเล็กกองของทางกองทัพอากาศด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคาดว่าจะมีการบูรณาการแล้วเสร็จนะคะเสร็จสิ้นก็ภายในเดือนของตุลาคมและก็จะมีการซักซ้อมมีการเตรียมความพร้อมกันถึงจำนวนถึง6ครั้งที่มีการค่ะก็แบ่งการซ้อมใหญ่เป็น2ครั้งด้วยกันแล้วก็ซ้อมย่อยอีก4ครั้งนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะก็ลองติดตามแล้วก็ลองดูความสวยงามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้พลตรงนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะถึง200กว่านายด้วยกันค่ะแล้วก็นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกกันนะคะมาถึงข่าวคราวของน้องๆกันสักนิดนึงนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะบอกว่าในด้านของการศึกษาเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันค่ะเปิดในด้านของสลมอภูมิเขาเรียกว่าเป็น e-sport สำหรับนักเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆถึง77จังหวัดค่ะนะคะก็เรียกว่าฟอร์มทีมกันเป็นการล่าฝันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วก็มูลค่ากว่า3ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมใช้เป็นฐานเครือข่ายต่อยอดปั้นสตาร์ทอัพเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือทางรัฐบาลเขาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นะคะยุคของ AI อะไรแบบนี้หรือไม่ก็ทำให้ทำอย่างไรทำให้ e-sport เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงหรือไม่ก็เป็นเกมที่เราเล่นกันสำหรับน้องๆที่หลายๆคนรู้จักแต่ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านของการบ่มเพาะทักษะแห่งอนาคตเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลบอกว่าโดยกระทรวงศึกษาธิการก็มีการจับมือกันกับทางโครงการ To Be Number One ค่ะสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาแล้วก็มีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนนะคะชักชวนให้เด็กไทยเปลี่ยนจากสนามการแข่งขันในด้านของเกมให้เป็นพื้นที่สร้างอนาคตในเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ระดับชาติภายใต้แนวของโครงการพระราชดำรินะคะ Number 2 Big Number 1ตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันในด้านของการแก้ไขในด้านของปัญหายาเสพติดด้วยค่ะคือการแข่งขันครั้งนี้ถือว่า e-sport เนี่ยมันเป็นเวทีระดับเขาเรียกว่าของสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทียบเท่าว่าเคยมีมาในประเทศไทยก็ได้เปิดรับสมัครแล้วก็มีการเฟ้นหาทีมเยาวชนตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆแล้วก็สถานศึกษาทั่วประเทศด้วยเรียกว่าเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศถึง77จังหวัดด้วยกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมค่ะส่งผลงานกันได้นะคะรวมตัวกันค่ะแล้วก็มาประชันฝีมือกันนะคะผ่าน3เกมด้วยกันก็รู้ว่าเป็นเกมที่ยอดฮิตระดับโลกตรงนี้ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพันวดีพร้อมกับทุนการศึกษาแล้วก็ของรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทถือว่าเยอะนะคะจุดเด่นของโครงการนี้คืออะไรคือความแตกต่างจากการแข่งขันทั่วไปค่ะคือการนำเขาเรียกว่าเป็นระบบการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เข้ามาอยู่เสมือนจริงตรงนี้แล้วก็มุ่งเน้นในด้านของการพัฒนาเด็กไทยใน3มิติ3หลักด้วยการมีอะไรกันบ้างการคิดแล้วก็วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์ตรงนี้การตัดสินใจอย่างแม่นยำนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลการทำงานก็เรียกว่าร่วมกันเป็นทีมความเป็นผู้นำตรงนี้ด้วยแล้วก็ความควบคุมก็เรียกว่าในด้านของอารมณ์เพราะว่าบางคนเล่นในด้านของอารมณ์เนี่ยมันอยู่ภายใต้ความกดดันนะคะจะทำอย่างไรให้น้องๆเนี่ยรู้จักแพ้ชนะแล้วก็รู้อภัยด้วยการมีน้ำใจในการเล่นกีฬาตรงนี้ซึ่งเรียกว่ามันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวในด้านของอบายมุขรวมถึงยาเสพติดด้วยซึ่งโครงการนี้มันเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นภาพจำของเด็กๆที่มีการเล่นเกมให้กลายเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้านดิจิตอลที่พร้อมจะมีการขับเคลื่อนในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะเรียกว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านของเครือข่ายสมาชิกแล้วก็ชมรม 2B Number 1 ทั่วประเทศซึ่งก็เป็นฐานของผู้ที่ใช้ในด้านของดิจิตอลขนาดใหญ่อยู่แล้วในด้านของการสนับสนุนหรือว่าเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพหรือไม่ก็จะเป็นนักวิจัยไทยเป็นการต่อยอดหรือไม่ก็เป็นพื้นฐานการทดสอบเป็นการต่อยอดในด้านของการพัฒนาเป็นอุปกรณ์เล่นเกมแบบเขาเรียกว่าเป็นเกมมิ่งตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์หรือไม่ก็เป็นฮาร์ดแวร์สัญชาติไทยของเองของเราเนี่ยทำอย่างไรให้มันสูงในอนาคตนะคะเขาเรียกว่าเป็นเด็กไทยที่สามารถที่จะทำได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
2: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็เดินทางกันอย่างไรในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็คาดว่าจะมีผลกระทบในด้านของฝนตกหนักค่ะเป็นพื้นที่สีแดงนะคะทางภาคกลางก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็พังงาแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกนะคะพื้นที่สีส้มถือว่ายังน้อยอยู่ก็ทางภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วส่วนทางภาคใต้ก็ทางชุมพรสุราษฎร์ภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะส่วนวันจันทร์พรุ่งนี้ค่ะที่น้องๆเดินทางไปโรงเรียนกันหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปทำงานก็ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพอาจจะไม่กระทบนะคะหรือไม่ก็เป็นบางพื้นที่ที่มีผลกระทบนะคะพื้นที่สีแดงก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางจังหวัดจันทร์แล้วก็ตราดด้วยค่ะทางภาคใต้ก็ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็พังงานะคะพื้นที่สีแดงส่วนพื้นที่สีส้มนี่ก็จะเป็นทางจังหวัดราชบุรีทางภาคกลางส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วส่วนทางภาคใต้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะของทางเพชรบุรีภูเก็ตแล้วก็กระบี่ด้วยนะคะก็วันจันทร์ค่ะเดินทางกันไปน้องๆไปโรงเรียนนะคะก็เตรียมในด้านของพกร่มนะคะหรือไม่ก็เป็นเสื้อกันฝนค่ะเราก็ผู้ใหญ่เดินทางไปทำงานนะคะก็เช็คในด้านของร่างกายให้พร้อมสภาพของรถด้วยนะคะใครที่เป็นหวัดก็เตรียมในด้านของหยุกยาไปให้พร้อมด้วยแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะเราไม่ได้นัดแต่ฝนเขาก็มาเหมือนกันก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะพูดถึงในด้านของฝนนะคะมาพร้อมกับโรคเหมือนกันค่ะฝนตกความชื้นน้ำท่วมขังยุงลายก็มานะคะไข้เลือดออกหรือว่าเป็นอันตรายส่งสัญญาณเตือนกันว่าอาจจะวิกฤตอะไรแบบนี้นะคะจำนวนมากค่ะเขาบอกว่าทำอย่างไรครอบครัวก็จะต้องมี เขาเรียกว่าระมัดระวังในด้านของโรคแล้วก็อาจจะรุนแรงมากกว่าเขาเรียกว่าเป็นไข้ทั่วไปด้วยโดยเฉพาะในด้านของโรคไข้เลือดออกตรงนี้ซึ่งก็เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งก็มียุงลายเป็นพาหนะตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ป่วยก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการที่รุนแรงได้เข้าสู่ขั้นวิกฤตอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะคือไข้เลือดออกเนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่เราติดการเป็นไวรัสเดงกีที่มีการแพร่จากคนสู่เขาเรียกว่านะคะผ่านเนี่ยในด้านของยุงลายสามารถที่จะพบได้นะคะระบาดในเขาเรียกว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยถือว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นในหลายๆพื้นที่ที่มีการรวมถึงประเทศไทยด้วยมักจะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงของหน้าฝนอะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคบอกว่าจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็พุ่งสูงในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่ายังมีอยู่ในช่วงของฝนตกหนักค่ะโรคไข้เลือดออกนี้สามารถที่จะพบได้หรือว่าทุกช่วงทุกเพศทุกวัยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กเล็กหรือไม่ก็วัยเรียนมักจะพบว่ามีอันตรายในด้านของป่วยสูงแต่ว่าปัจจุบันไข้เลือดออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเฉพาะของเด็กเท่านั้นเพราะว่าข้อมูลที่มีการสะท้อนถึงกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายหรือไม่ก็วัยทำงานอย่างเรานะคะมีแนวโน้มที่จะมีการป่วยมากขึ้นด้วยคือไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นโรคที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องนะคะร่วมด้วยช่วยกันเป็นการป้องกันตนเองด้วยนะคะจากยุงลายลดในด้านของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณของบ้านของตนเองหรือไม่ก็เป็นชุมชนอะไรแบบนี้นะคะลองสังเกตนะคะว่าอาการของเด็กหรือไม่ผู้ใหญ่นี่จะมีอาการเขาบอกว่าคล้ายคลึงกันแบบทั่วไปนะคะลองสังเกตว่ามีไข้ขึ้นสูง38-40องศาไหมต่อเนื่อง 2-7 วันถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อกล้ามตัวไหมอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรือเปล่าคลื่นไส้อาเจียนมวนท้องนะคะมีผื่นขึ้นเป็นจุดไหมไข้เลือดออกจะเป็นจุดเล็กๆขึ้นเขาเรียกว่าตามผิวหนังหรือไม่บางรายอาจจะมีในด้านของเลือดกำเดาไหลหรือไม่ก็เลือดออกตามไรฟันถ่ายเป็นสีดำไหมอะไรแบบนี้นะคะลองดูนะคะหากว่าไข้ไม่ลดหรือไม่ก็อาการแย่ลงซึมลงไหมอาเจียนหรือเปล่าท้องเสียมากขึ้นมือเท้าเย็นปัสสาวะน้อยพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะส่วนในด้านของระยะที่มีไข้ขึ้นสูงนะคะ38องศาพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ลองสังเกตนะคะว่ามีตุ่มขึ้นไหมอะไรแบบนี้ก็ลองดูด้วยส่วนในขั้นของวิกฤตนะคะอ่อนเพลียซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นปวดท้องถึงขั้นกับว่ามีเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันต้องดูด้วยนะคะส่วนในด้านของระยะฟักตัวค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกระยะที่มีไข้สูงอาจจะไม่มีอาการที่รุนแรงหรือไม่ผู้ป่วยที่ผ่านขั้นวิกฤตมาแล้วนะคะร่างกายก็จะค่อยๆเข้าสู่เรียกว่าเป็นสัญญาณการฟักตัวสามารถที่จะสังเกตอาการเรียกว่าเป็นชีพจรกลับมาปกติไหมไข้เนี่ยอ่อนลงหรือเปล่ารับประทานอาหารได้ดื่มน้ำได้มากขึ้นไหมจุดหรือไม่ก็เป็นผื่นแดงตามร่างกายของเราเนี่ยลดลงเป็นจุดจางๆหรือเปล่าสามารถที่จะกลับมาถ่ายปัสสาวะได้ตามปกติไหมนะคะเป็นแบบฟักตัวตรงนี้ส่วนในด้านของวิธีการรักษาตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าพบคุณหมอให้คุณหมอวิจัยดูว่าเราจะเป็นอย่างไรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำหรือไม่ก็เป็นเกลือแร่ตรงนี้ค่ะหากว่ามีไข้นะคะควรที่จะใช้ยาพาราเซตามอลหรือไม่ก็เป็นยาที่คุณหมอแนะนำแต่ว่าจะต้องอ่านฉลากยาด้วยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินไอบูโปรเฟนนะคะหรือไม่ก็เป็นยาแก้อักเสบค่ะตรงนี้งดใช้นะคะแล้วก็ลองสังเกตอาการว่าเราปวดท้องไหมเบื่อแล้วก็ซึมไหมนะคะเลือดออกหรือเปล่ามือเท้าเย็นไหมก็ลองดูนะคะว่าถ้าอาการมันแย่ลงก็ไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะฝนตกอะไรแบบนี้เสี่ยงในด้านของขยะนะคะยางรถยนต์ขวดน้ำอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ถ้วยถังกะละมังหม้อที่ฝนตกนะคะเก็บแล้วก็ฟ้ำให้เรียบร้อยหรือไม่ก็แจกันที่เราใช้อยู่ตามบ้านนะคะใส่ในด้านของดอกไม้ไหว้พระก็นะคะเทแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ลองดูนะคะว่าอาการของเรานี่มันเกิน1อาทิตย์ไหมนะคะ7วัน ก็ไปพบคุณหมอด้วยแล้วก็นอนกันอย่างไรนะคะติดมุ้งลวดใช้มุ้งหรือไม่ก็เป็นการป้องกันใช้ยาทาก็ได้หรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนะคะก็เข้าบ้านกางมุ้งสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวอะไรให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเด็กๆหรือไม่ก็ผู้ที่สูงอายุด้วยรวมถึงผู้ป่วยก็จะต้องระมัดระวังเป็น2เท่านะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าต้องช่วยกันค่ะพูดถึงในด้านของไข้เลือดออกตรงนี้นะคะก็ไปตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่ามณฑลทหารบกที่37ค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านสู่ความห่วงใยนะคะเตือนภัยโรคไข้เลือดออกด้วยการรณรงค์เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในบ้านในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยไซนะคะบอกว่าที่อำเภอแม่สลวยของทางจังหวัดเชียงรายค่ะก็เกี่ยวกับไข้เลือดออกนะคะบอกว่าทำกันอย่างไรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกทำให้น้ำท่วมขังเป็นเบาะแล้วก็มีลูกของลูกน้ำเนี่ยยุงลายตรงนี้อยู่ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็เป็นการสอบถามความห่วงใยตรงนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่กับโครงการตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำมีวิธีการจัดการในด้านของลูกน้ำเจ้ายุงลายนี่จะทำกันอย่างไรปิดฝาภาชนะเก็บให้เรียบร้อยมิดชิดนะคะมีตะข่ายไหมมีผ้าหรือเปล่าเป็นการป้องกันยุงลายวางไข่นะคะไม่ให้มาวางไข่ในองค์น้ำของเราหรือไม่ก็ถังสำหรับเก็บน้ำที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ก็เป็นภาชนะอื่นๆด้วยหากว่าเป็นภาชนะที่เก็บน้ำจำเป็นจะต้องมีฝาปิดนะคะอย่างที่บอกไปว่าในด้านของใจกันดอกไม้นะคะหรือไม่ก็น้ำเพราะว่าต่างจังหวัดนี้จะมีการเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้ก็จะมีในด้านของอ่างน้ำนะคะในแล้วไก่อ่ะกระถางหรือไม่ก็เป็นภูดังที่มันไม่สามารถที่จะมีอะไรปิดได้เราจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันแล้วก็แทนการกำจัดวัสดุตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มหรือไม่ก็เป็นการเปิดโอกาสตรงนี้ว่าเราจะต้องดูด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นยางรถยนต์เก่านะเป็นกระป๋องอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ที่นอนของเรานะคะก็นอนในที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันยุงได้นะคะก็ในพื้นที่ของทางเชียงรายก็บอกว่ามันเป็นป่าอะไรแบบนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะของทางมณฑลทหารบกที่37ก็มีจิตอาสาพระราชทานตรงนี้ออกให้คำแนะนำกันด้วยค่ะพูดถึงในด้านของฝนตกอะไรแบบนี้นะคะโรคฮิตก็มาอย่างที่บอกไปนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปอดอักเสบก็มานะคะไวรัสซิก้าแล้วก็โรคปวดข้อในด้านของยุงลายที่คุณย่าก็มาจะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็โรคไข้สมองอักเสบก็มียุงลำคาเนี่ยมันเป็นพาหะนำโรคตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่ามีไข้ไหมอะไรแบบนี้ก็แจ้งเตือนกันอยู่เสมอนะคะหรือไม่ก็โรคไข้ดินมะลิออยตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเกษตรก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยค่ะหรือไม่ก็โรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคหรือไม่ก็เป็นหนูเป็นพาหะนำโรคตรงนี้ก็ต้องดูนะคะว่ามีไข้หรือเปล่าปวดเมื่อยไหมปวดศีรษะหรือเปล่าอาจจะเรียกว่าไตวายเฉียบพลันก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็โรคอื่นในด้านของฝนตกอะไรแบบนี้นะคะท้องร่วงเฉียบพลันค่ะเยื่อบุตาอักเสบโรคมือเท้าเปื่อยนะคะก็จะต้องดูด้วยนอกจากว่าในด้านของไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ไข้เลือดออกในด้านของสุขภาพเขาเรียกว่ารักกันอะไรแบบนี้ก็ดูแลในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงนี้ค่ะสายฝนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชน105รายติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: จากกรณีที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองซึ่งทางรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินโดยมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105คนซึ่งผู้พักอาศัยบางส่วนแจ้งย้ายออกไปพักอาศัยกับญาติเพื่อนและบางส่วนที่ยังไม่ได้มาติดต่อที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการเรื่องการเข้าพักตามที่ผู้รับจ้างจัดหาไว้ให้สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8ระบุว่าช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำหรับช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศกล่าวว่าจะล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ร่วมกันสังหารบิดาของเขาโดยมีการจัดทำรายชื่อบุคคลที่จะตกเป็นเป้าหมายเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังยิงเตือนไปยังเรือลำหนึ่งที่พยายามเดินเรือผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งของจีนแล้วนับเป็นการพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2ในรอบ2วันส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนออกจากพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทล่มระหว่างให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งของเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเรือลำนี้บังกลาเทศเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่กระจายชีวิตผู้คนไปแล้ว44คนประชาชนกว่า1ล้านคนติดค้างอยู่ในพื้นที่สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวด รวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: ผงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เสพติด
1: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
1: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
2: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
2: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
3: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
1: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
3: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราปิดความคิดกันได้
1: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
3: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
2: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
3: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
3: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
1: เชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
2: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับดีเอสไอเร่งขยายผลคดีเทรดฟอเร็กซ์สอบผู้เสียหายแล้ว300รายจะออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: DSI เร่งขยายผลคดีเทรดฟอเร็กซ์สอบผู้เสียหายแล้ว300รายจ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกส่วนฟิล์มรัฐภูมิเตรียมเรียกเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เร่งขยายผลคดีเทรดฟอเร็กซ์หลังสอบปากคำผู้เสียหายแล้วประมาณ300รายพร้อมเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกในเร็วๆนี้เบื้องต้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่ถูกดำเนินการเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในแผนผังการสืบสวนของDSIทั้งเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงในการร่วมลงทุนหรือทำกิจกรรมร่วมกันความคืบหน้าการสอบสวนพบว่านายพานุพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเข้าชี้แจงในฐานะพยานเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้นำเอกสารหลักฐานมามอบให้พนักงานสอบสวนเพียงบางส่วนและขอกลับไปรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนเข้าชี้แจงอีกครั้งขณะที่กรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อนออกหมายเรียกให้เข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานนอกจากนี้ดีเอสไอยังทยอยสอบปากคำกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่ม IB กลุ่มบริษัทรับชำระเงินและกลุ่มโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าหากระหว่างการสอบสวนพบพยานหลักฐานเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นคดีแชร์ลูกโซ่การช่อกงประชาชนกฎหมายลักทรัพย์หรือกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้เพื่อให้การดำเนินคดีครอบคลุมการกระทำความผิดทั้งหมดที่ตรวจสอบพบพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: เคยสงสัยไหมครับว่าใต้พื้นดินที่เราเหยียบอยู่ทุกวันแข็งแรงอย่างที่คิดหรือไม่แล้วทำไมบางพื้นที่ถึงเกิดเหตุหลุมยุบได้แบบไม่ทันตั้งตัวติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูกำนวลครับ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาไขข้อข้องใจค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าปกติแล้วใต้พื้นดินมันเป็นโพรงหรือว่าดินอ่อนตัวเสี่ยงที่จะถล่มหรือไม่เพราะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยใต้ดินจะไม่ได้เป็นโพรงทั้งหมดนะคะพื้นดินส่วนใหญ่มีความแข็งแรงค่ะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีแต่บางพื้นที่ก็อาจจะเป็นโพรงใต้ดินได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดตัวหรือว่าถล่มได้สาเหตุที่เกิดโพรงใต้ดินได้เนี่ยอย่างเช่นว่าหินปูนถูกน้ำละลายเกิดเป็นถ้ำหรือเป็นโพรงตามธรรมชาติอันนี้จะพบได้มากในพื้นที่ภูเขาหินปูนนะคะหรือน้ำใต้ดินพัดพาเอาดินออกไปทำให้เกิดช่องว่างใต้ผิวดินหรือท่อประปาหรือท่อระบายน้ำรั่วน้ำชะล้างดินจนเกิดโพรงการทำเหมืองการทำอุโมงค์ใต้ดินแล้วทิ้งช่องว่างเอาไว้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดขึ้นแบบนี้มันเสี่ยงต่อการถล่มไหมถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะพื้นดินปกติเลยนะคะจะยุบหรือถล่มแบบไม่มีสาเหตุถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าดินแล้วก็หินส่วนใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้แต่หากมีโพรงอยู่ด้านล่างหรือหลังคาโพรงรับน้ำหนักไม่ไหวอันนี้ล่ะค่ะจะเกิดการทรุดตัวหรือว่ายุบตัวลงมาได้ซึ่งเรียกได้ว่าหลุมยุบอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าพื้นที่ทุกแห่งจะมีโพรงหรือว่าพร้อมถล่มลงมาแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีประวัติหลุมยุบหรือพบสัญญาณผิดปกติของดินก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะ
11: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
18: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อาเจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรอย่างเนี้ยสงสัยต้องไปแอบดูซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอดก่อนเลย
4: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเขาไปบำบัดเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไง
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนกันเองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอิดออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะได้รับโอกาสลี
4: ๆใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะต้องเป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียช้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนขณะที่นักท่องเที่ยวยังคงแห่เช็คอินโค้ง33คึกคักคุณไพฑูรย์สุขแว่นแรงครับ
3: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหมาวันลงพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อพบปะประชาชนสร้างความเชื่อมั่นติดตามสถานการณ์ชายแดนภายหลังเหตุการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามโดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ข้อเท็จจริงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการแก่ใกล้ชิดหากพบเหตุผิดปกติหรือได้รับผลกระทบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแม่ค้ารายหนึ่งในพื้นที่เผยว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายปีมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้รุนแรงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังคงเปิดร้านตามปกติและรู้สึกอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวที่โค้ง33แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่พบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคักไปถึงสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดเหตุเรือลำหนึ่งใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตือนว่าหากมีการกระทำใดก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านจะเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงและฐานทัพของฝ่ายศัตรูในภูมิภาคอาจตกเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมโดย IRGC ระบุในแถลงการณ์ว่าเรือดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเลเนื่องจากปิดระบบติดตามและระบุตำแหน่งถูก IRGC โจมตีเพื่อกดดันให้หยุดการเดินเรืออย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรือลำดังกล่าวแถลงการยังระบุว่าขณะนี้มีเรือพาณิชย์หลายลำพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางส่งผลให้อิหร่านตัดสินใจปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่ายังไม่เปิดจนกว่าสหรัฐจะยุติการแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออกกลางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจับมือท้องถิ่นนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ห่างไกลในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดบริการตรวจโรคทำฟันและแจกแว่นฟรีท่ามกลางชาวบ้านที่เข้าแห่รับบริการกว่า 2,000 คนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: โอกาสทางการแพทย์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลแล้วนะครับโดยกองแพทย์สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทางพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำชุดแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุขกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า 2,000 คนโดยแบ่งเป็นผู้ตรวจรักษาโรคทั่วไป 1,000 คนบริการทันตกรรมทำฟัน200คนพร้อมทั้งตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตายาวให้แก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านอีก 1,200 คนถือเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนชายแดนอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจาก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวาง างเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลาน
6: ร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่น

0: คงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจ2จุดเกิดเหตุย่านปทุมวันและวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ลักลอบค้าเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อนในจังหวัดนครราชสีมาที่ซื้อขายผ่านเฟซบุ๊กโดยเป็นเครื่องที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและได้ยึดของกลางดำเนินคดีในข้อหามีและค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.ขอแนะนำประชาชนให้เลือกซื้อวิทยุคมนาคมจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องและควรตรวจสอบการรับรองมาตรฐานของเครื่องก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ mocheck.nbtc.go.th ครับนอกจากนี้ควรระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติและหากซื้อออนไลน์ควรตรวจสอบรีวิวความน่าเชื่อถือพร้อมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและการสนทนาไว้ด้วยครับเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายควรตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อและไม่หลงเชื่อโฆษณาที่ขายในราคาต่ำกว่าปกติเพื่อป้องกันการได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจ2จุดเกิดเหตุย่านปทุมวันและวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสั่งเร่งรื้อเครนหักและเฝ้าระวังดินทรุดตัวอย่างใกล้ชิดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: นายชาชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุแขนเครนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักพาดตัวอาคารบริเวณแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากลมกระโชกแรงเมื่อเย็นวันนี้โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเครนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักและให้ประสานงานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นชั่วคราวระหว่างปฏิบัติงานทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการทรุดตัวของดินล่าสุดสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการติดกล้องและอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลตรวจยังเป็นปกติสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักชั่วคราวให้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้อาศัยอีก7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดส่วนการจราจรโดยรอบยังคงเรียบร้อยดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางกลับมาสัญจรได้ตามปกติวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษดวลกับทีมชาติเม็กซิโกสร้างสถิติกลายเป็นเกมฟัดแข่งที่มียอดผู้ชมทางโทรทัศน์ในสหรัฐมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีตัวเลขเบื้องต้นจากฟ็อกและเทเลมุนโดระบุว่าแมตช์ดังกล่าวมีจำนวนผู้ชมรวมกันกว่า 44.8 ล้านคนแบ่งเป็น 23.2 ล้านคนซึ่งชมผ่านช่องทางเทเลมุนโดและอีก 21.742 ล้านคนดูการถ่ายทอดสดทางฟ็อกทันทีตัวเลขผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดนัดดังกล่าวได้ทำลายสถิติเดิมของเกมคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาโดนกับเบลเยียมที่เคยมียอดผู้ชมมากถึง42ล้านคนลงทันทีด้านออสซัมฮัสซันผู้จัดการทีมชาติอียิปต์ซึ่งประกาศว่าจะไม่ติดตามเกมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026ที่เหลืออยู่อีกต่อไปเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไร้ซึ่งความยุติธรรมและเต็มไปด้วยกลโกงรวมถึงการล็อกผลการแข่งขันล่วงหน้าหลังจากที่เชื่อว่าลูกทีมได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในรอบ16ทีมสุดท้ายที่พ่ายกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินา 2-3 โดยหลังจบเกมฮัสซันยอมรับว่าตนเองรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับประกาศว่าจะไม่รับชมการแข่งขันฟุตบอลแม้แต่นัดเดียวที่เหลืออยู่เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนต่อสิ่งที่เขามองว่าไม่มีความยุติธรรม ขณะที่ยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกและของรายการชาวอิตาเลียนหลังปราบโนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ8ของโลกและเป็นมือ7ของรายการจากเซอร์เบียอดีตแชมป์รายการนี้7สมัยด้วยสกอร์6ต่อ4ทั้ง3เซตในรอบรองชนะเลิศศึกแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับดับความฝันของโจโควิชที่ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ของตนเองลงทันทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศซินเนอร์จะโคจรมาพบกับอเล็กซานเดอร์ซอฟเฟรฟนักขวดฝีมือดีจากเยอรมนีในคืนนี้เวลา 22:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะ
14: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
15: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ
16: ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัส

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะมาต่อกันที่การเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีทางด้านของพลตรีปรินทร์ รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วและนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคเครือข่ายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยในที่ประชุมนะคะได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองวิภาวดีรังสิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งทุกท่านนะคะเตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเป็นประชากรคลองแสนแสบซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหานครและเครือข่าย4จังหวัดปลูกต้นไม้ชุมชน 7,575 ต้นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทานประกวดสตรีทอาร์ต75ผลงานถนนคนเดินและในส่วนของตลาดชุมชนริมคลองค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขแมวประดับไฟนะคะและตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองด้วยค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปในตัวด้วยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะดูแลความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่คุณภาพน้ำความปลอดภัยทางบกและทางน้ำการจราจรการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติพร้อมกับถ่ายทอดคุณค่าของวิถีชีวิตริมสายน้ำอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะมาต่อกันที่เรื่อง ดีๆของชาวนากันบ้างนะคะล่าสุดโครงการไร่ละ 1,000 บาทเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดเงินถึงมือชาวนาแล้วค่ะ 4.5 ล้านครัวเรือนด้วยกันซึ่งเงินตรงนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อยอดข้าวไทยให้เข้มแข็งชาวนาเตรียมตัวอัปเดตข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะปี69แล้วก็ปีขออภัยค่ะปี69แล้วก็ปี70นะคะรอรับเงินกันได้เลยนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรไทยค่ะโดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยได้มีเงินทุนหมุนเวียนลดภาระค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในส่วนของรัฐบาลค่ะจึงได้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตนะคะนั่นก็คือปี2567และปี2568หรือโครงการสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่เพื่อที่จะช่วยเสริมความพร้อมให้เกษตรกรในรอบการผลิตสำหรับโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกแล้วก็ส่งเสริมให้การผลิตข้าวเนี่ยมีความคุ้มค่ามากขึ้นโดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยก็เรียกได้ว่าครอบคลุมเลยนะคะสะท้อนว่าระบบการดำเนินงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างครอบคลุมเลยค่ะจากผลการประเมินเนี่ยก็พบว่าเงินสนับสนุนมีส่วนช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นอย่างเช่นปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชการเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ก็ทำให้ดูแลแปลงนาได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นการสร้างมูลค่านะคะแล้วก็สร้างผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะและเมื่อประเมินประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมจากค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวที่ลดลงและมูลค่าผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นก็จะพบว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะมากกว่า 1.57 เท่าของวงเงินสนับสนุนของโครงการก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับผลจากปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศราคาข้าวในตลาดการบริหารจัดการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2569และ2570กันบ้างนะคะขั้นตอนแรกนั่นก็คือการแจ้งผ่านระบบออนไลน์เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ระบบ e-form ที่เว็บไซต์e-farmer.doae.go.th ก็สะกดตรงตัวเลยนะคะขั้นตอนปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ดาวน์โหลดแอป Farmbook เข้ามาค่ะเข้าสู่ระบบด้วยเลขทะเบียนเกษตรกร12หลักแล้วก็ไปที่เมนูปรับปรุงทะเบียนกดหัวข้อแจ้งปลูกเลือกแปลงเอกสารสิทธิ์เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูกนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลรอบเพาะปลูกปัจจุบันนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2เป็นการแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พิรุณราษฎร์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีในกรณีที่เราไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงค่ะสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินในกรณีเกษตรกรรายใหม่หรือว่าเพิ่มแปลงใหม่เนี่ยก็ต้องมีหลักฐานการใช้ที่ดินที่เพิ่มเติมค่ะระยะเวลาการแจ้งขึ้นทะเบียนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสับปะหลังหลังโรงงานนะคะแจ้งหลังเพาะปลูกประมาณสัก 15-60 วันพืชไร่เนี่ยแจ้งหลังเพาะปลูกประมาณ 15-30 วันไม้ผลและไม้ยืนต้นแจ้งได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้เน้นย้ำมานะคะว่าหากเกษตรกรท่านใดไม่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนติดต่อกัน3ปีสถานะในระบบจะสิ้นสุดทันทีซึ่งอาจจะทำให้เสียสิทธิ์รับเงินเยียวยาและพลาดเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะก็ขอให้ไปทำตามที่ดิฉันได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านระบบออนไลน์ก็ได้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะก็ไปติดต่อกันนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะไปหมุนเวียนในเรื่องของการทำการเกษตรต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลง พกความมั่นใจแล้วมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3นะครับเวทีระดับประเทศเลยที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าเพลงไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้เป็นศิลปินทุกคนมาถึงแล้วนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ
3: อย่าลืมสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
1: ่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น้องทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569เนี่ยก็จะถึงกำหนดการเดินทางกลับหน่วยทหารนะคะหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ลาพักไป10วันนะคะของทหารใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าการกำหนดรายงานตัวกับเข้าหน่วยเนี่ยน้องๆทหารใหม่จะต้องเดินทางกลับถึงหน่วยภายในวันอาทิตย์ก็คือวันนี้เวลา 16:00 นซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการลาพักหากน้องๆมีเหตุสุดวิสัยที่อาจจะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปทันกำหนดก็ขอให้ตัวน้องๆเองนะคะรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีก็แจ้งไปที่ครูฝึกกันได้นะคะในส่วนของการเตรียมตัวก่อนกลับเข้าหน่วยค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบกำหนดวันครบลาพักจากเวลาให้ถูกต้องสวมเครื่องแบบตามที่หน่วยกำหนดนะคะตัดผมสั้นเกรียนตามระเบียบของกองทัพนั่นก็คือเปิดข้างขาว3ด้านนะคะให้เรียบร้อยก่อนเดินทางในส่วนของสิ่งของที่จะต้องเตรียมเงินสดสำหรับใช้จ่ายเบื้องต้นภายในหน่วยของใช้ส่วนตัวได้แก่อุปกรณ์อาบน้ำผงซักฟอกอุปกรณ์กลหนวดแล้วก็รองเท้าแตะยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวพร้อมกับใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ตัวน้องเองนะคะมีโรคประจำตัวใบประจำตัวทหารกองประจำการและใบประจำตัวประชาชน2 อย่างนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะจะต้องพกติดตัวตลอดนะคะแล้วก็การเดินทางขอให้น้องๆเนี่ยวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาให้เพียงพอเพื่อที่จะเดินทางกลับถึงหน่วยภายในเวลาที่กำหนดด้วยเนื่องจากการกลับเข้าหน่วยล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นการขาดราชการแล้วก็ถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกเนาะแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนกันมาเรื่อยๆนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เผื่อเวลากันด้วยสำหรับข้อห้ามนั่นก็คือห้ามน้องๆเนี่ยนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในหน่วยโดยเด็ดขาดสิ่งของผิดกฎหมายมีอะไรบ้างล่ะก็มียาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดอาวุธทุกประเภทวัตถุหรือว่าสิ่งของอันตรายทุกชนิดนะคะก็ขอให้น้องๆทหารใหม่ทุกนายเดินทางโดยสวัสดิภาพและรายงานตัวกลับเข้าหน่วยตรงตามเวลาที่กำหนดเน้นย้ำนะคะวันนี้ภายในเวลา 16:00 นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมดีๆของกองทัพบกที่จัดโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกันบ้างนั่นก็คือโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปได้รวมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในส่วนของการจัดกิจกรรมในส่วนกลางเนี่ยจะจัดขึ้นที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกันเลยนะคะที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งทั่วประเทศโดยกำหนดเปิดโครงการในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลา 9:00 นนะคะในการนี้ได้เรียนเชิญพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีก็ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมหรือองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีร่วมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยเจ็บทั่วประเทศอีกทั้งเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับทางโรงพยาบาลและสภากาชาดไทยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะก็ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสินตอบแทนอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่าง างทันท่วงทีก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชันเนี่ย7แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคนะคะเดอมอลไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอมอลไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอมอลไลฟ์สโตร์สาขางามวงศ์วานชั้น5เดอมอลไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าที่เอ็มโพเรียมนะคะสุขุมวิทชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไปที่ไหนไปที่นั่นนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิตทำความดีเพิ่มโอกาสการรอดให้กับผู้ป่วยเจ็บกันค่ะมาที่เรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบ้างรัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูศักยภาพสร้างโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลเองนะคะเขาก็มีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม้ผู้ต้องขังเนี่ยจะถูกจำกัดด้วยอิสรภาพแต่ไม่ควรถูกจำกัดในโอกาสในการเรียนรู้ความร่วมมือครั้งนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับนั่นเองค่ะภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะได้นำระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำมาใช้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถที่จะศึกษาต่อได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นถึงระดับปริญญาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มความพร้อมในการประกอบอาชีพแล้วก็กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมั่นคงหลังพ้นโทษนั่นเองค่ะก็ถือว่ารัฐบาลเองมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสนะคะโดยเชื่อว่าการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขังคือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเพราะเมื่อผู้พ้นโทษมีความรู้มีวุฒิการศึกษาและมีทักษะอาชีพก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครั้งนึงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางส่งผลให้พื้นที่เดิมค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานียังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำกันไว้ด้วยนะคะในขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ภาพรวมฝนเนี่ยเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่มีแผนนะคะหรือว่ามีแพลนที่จะเดินทางไปไต้หวันแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจีนควรที่จะติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองค่ะมาที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้กันบ้างล่าสุดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบหรือว่าสุกๆดิบๆเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จะมีในเรื่องของการติดพยาธิใบไม้ตับสูงซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์มีวงจรชีวิตนะคะผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบและเนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวเมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบเนี่ยพยาธิก็จะเข้าไปเจริญเติบโตและฝังตัวในท่อน้ำดีได้ยาวนานถึง 20-30 ปีการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้ต้องทำให้สุกดีก่อนเท่านั้นสำหรับอาการระยะรุนแรงจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตแล้วก็กดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือว่าเทาค่ะปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนั่นก็คือการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะกินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิและเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกดิบๆนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีพฤติกรรมการกินปลาน้ำจืดในลักษณะที่เป็นสุกๆดิบๆนะคะก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเยาวชนในสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะมาที่เรื่องของสิทธิบัตรทองกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมคลานิฟซึ่งมีตัวยาสำคัญนั่นก็คืออิมาทินิฟแล้วก็ยาเจฟคลานิฟซึ่งมีตัวยาสำคัญคือเจฟิทินิฟนั่นเองค่ะต้องบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมโดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนความต้องการจัดหายานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ควบคุมราคาภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยไม่เกินความต้องการของระบบและอยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเน้นย้ำน้องๆทหารใหม่ค่ะวันนี้นะคะกลับเข้ากรมกองนะคะไม่เกิน16นาฬิกาค่ะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนทางจีนทราบเรื่องแล้วเป็นคดีที่ซับซ้อนพร้อมร่วมมือไทยสางคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แก้ไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
6: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนทางจีนทราบเรื่องแล้วเป็นคดีที่ซับซ้อนพร้อมร่วมมือไทยสางคดีหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนและสิทธิเด็กระหว่างดำเนินคดีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: จากกรณีการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและพบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยังคงยึดมั่นโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดและเคารพที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกฎหมายผู้เยาว์จีนพร้อมส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ากับคุณธิตรีสายสว่างครับ
9: วันที่13กรกฎาคมนี้ 9:00 นนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล15-17 กรกฎาคมนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมบินสหรัฐเจรจาภาษีการค้าตามมาตรา301และ122หวังลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เหลือ 10% พร้อมชี้แจงข้อกังวลสหรัฐสินค้าทางผ่านเตรียมเสนอ6รายการสินค้าขอยกเว้นภาษีและยังต้องติดตามสถานการณ์หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเสริมความแข็งแรงของดินหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกต้องกันพื้นที่อพยพคนออกห่างระยะรัศมี30เมตรติดตามการซุดตัวอย่างใกล้ชิดและจับตาการขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์พ่อชาวไทยรับเงินไปแจ้งเกิดเทศให้เด็กต่างชาติที่พ่อแม่หวังให้มีสัญชาติไทยใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ชาติคาดไม่จบแค่เด็กชาวจีนล่าสุดชาวเน็ตแชร์อีกพ่อจีนแม่ลาวใช้พ่อทิพย์ชาวไทยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68คาดรายงานชุดแรกเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมนี้และคดีกักตุนน้ำมัน DSI เรียกผู้บริหารบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดรับทราบข้อกล่าวหา13กรกฎาคมนี้หลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคนสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจของเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้มันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพบแนวโน้มเริ่มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love it New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: คมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพบแนวโน้มเริ่มดีขึ้นน้ำไหลซึมเข้าลดลงผิวถนนซุดตัวน้อยลงคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
4: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่ไปกับการติดตามซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้มีการรื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีผลการตรวจสอบปรากฏว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนมาตรการเริ่มเห็นผลตามลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาร้องเรียนแล้ว105รายและอยู่ระหว่างการประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สะดวกที่สุดคือ0843565211ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงโดยข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันที่13-19กรกฎาคมนี้โดยพบว่าตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรซึ่งจะกระทบในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางและพื้นที่ของกรุงเทพได้แก่ปทุมธานีที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกที่จังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยที่จังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานที่จังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง15 กรกฎาคม 2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15 กรกฎาคมนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทน

0: ือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรมก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่จะรู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้างถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหา5รายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS พบมีผู้เสียหายกว่า105คดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ปคบ.รวบยกแก๊งผู้ต้องหา5รายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS เสียหายกว่า105คดีและตำรวจเตือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตต้องตรวจสอบประวัติผู้ขายและช่องทางที่ได้รับการรับรองอย่างละเอียดคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เปิดปฏิบัติการรวบผู้ต้องหา5รายตามหมายจับคดีร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังร่วมกันหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จับกุมได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคดีนี้เริ่มจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความหลังถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ต BTS มูลค่ากว่า 17,700 บาทก่อนตำรวจสืบสวนขยายผลพบเป็นขบวนการเดียวกันปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วกว่า105คดีและยังเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากขณะที่ผู้ต้องหาบางรายอ้างว่าถูกชักชวนให้รับโอนเงินและส่งต่อเงินโดยไม่รู้ว่าเป็นเงินจากการหลอกลวงส่วนหัวหน้าแก๊งคือนางสาวเต็มใจอายุ21ปีรับสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีบนแพลตฟอร์ม X หลอกขายบัตรได้รับเงินจากเหยื่อราว 800,000 บาทก่อนนำไปท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าหรูจนหมดเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจเตือนประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางที่ได้รับการรับรองควรตรวจสอบตัวตนและประวัติผู้ขายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการโอนเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าและหากตกเป็นผู้เสียหายขอให้รีบแจ้งความทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กองทัพเรือย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้อย่าขยายความเกินข้อเท็จจริงคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือแถลงชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำลาดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือกระทบกระทั่งรุนแรงเป็นเพียงการสอบถามของทหารกัมพูชาหลังจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามตามมาตรการปกติโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงสงบเรียบร้อยดีทั้งนี้ฝ่ายไทยยังยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ไม่มีการขยายกำลังหรือยั่วยุใดๆนอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวลือเรื่องการใช้สารเคมีอันตรายบริเวณตู้คอนเทนเนอร์เมื่อวันที่8กรกฎาคมโดยชี้แจงว่าเป็นเพียงการพ่นยาฆ่ายุงตามมาตรการสาธารณสุขปกติพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนหยุดส่งต่อข้อมูลคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาจันทรารายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
6: น้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริ

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผ่านตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วน

0: ของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
0: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
1: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
1: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
2: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
1: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
2: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตก ไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
1: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
1: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
3: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันเสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมย้ำภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
14: กองทัพบกออกคำชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพลตรีวินไทสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมชี้แจงว่างบประมาณปี2570ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบในหมวดรายจ่ายอื่นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเนื่องจากปีเลี้ยงและค่าตอบแทนพิเศษของกำลังพลที่มาช่วยราชการจะต้องบันทึกไว้ในหมวดดังกล่าวไม่ใช่การซุกซ่อนงบประมาณตามที่มีการกล่าวอ้างโฆษกกองทัพบกยังระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ของกอรมน.กว่า 75% ถูกใช้สำหรับภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และในจำนวนนี้เกือบ 70% เป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษของกำลังพลจากหลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการอื่นรวมประมาณ 49,000 อัตราซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเนื่องจากรับผิดชอบด้านความมั่นคงการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายขณะที่สอบต.มีบทบาทหลักการด้านพัฒนาในพื้นที่โดยทั้ง2หน่วยงานทำงานสนับสนุนและเกื้อกูลกันภายใต้นโยบายของรัฐบาลณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผลักดันมวยไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในยุโรปดึงบัวขาวบัญชาเมฆร่วมกิจกรรมที่เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติกว่า 20,000 คนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
15: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าและบริการไทยตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยล่าสุดการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในภูมิภาคยุโรปที่ประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จอย่างมากสร้างกระแสความนิยมมวยไทยและช่วยประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกด้วยกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คาร์ดวิทบัวขาวจัดขึ้น2แห่งที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีมีผู้เข้าร่วมกว่า530คน ดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าชุดมวยไทยพร้อมประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กควบคู่กันไปอีกทั้งการเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มียอดเข้าชมมากกว่า 30,000 ครั้งนอกจากนี้ในงานไทยเฟสติวัลณนครแฟรงเฟิร์ตบัวขาวบัญชาเมฆยังได้สาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองฝึกทักษะบนเวทีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนพร้อมจัดสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์มวยไทยผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมียอดรับชมวิดีโอกว่า 7,500 ครั้งโดยความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงช่วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมวยไทยในต่างประเทศแต่ยังต่อยอดโอกาสสู่การขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทยรวมถึงเตรียมเชิญค่ายมวยและผู้ประกอบการร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลกต่อไปมาวินพานุรัตน์รายงาน
3: ปิดท้ายที่พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่านายสุภชัยศรีสุภักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วซึ่งอาการป่วยของนายสุภชัยนั้นได้รับการส่งตัวออกไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกโดยเรือนจำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลทรงอกโดยญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต
12: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
19: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2500

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจสี่นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เปลี่ยนยางที่ B Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคกลางด้านตะวันตกปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้ชัดชาติชี้ถนนสุดวงเวียนใหญ่สถานการณ์ดีขึ้นยังไม่มีอะไรน่าห่วงพบ7รายไม่ยอมย้ายออกย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดผู้อำนวยการเขตธนบุรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเต่าปูนราชบุรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่สถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีขึ้นไม่พบอาคารดินทรุดเพิ่มอย่างประเมินวันต่อวันรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติรับโทษในไทยคุกสูงสุด10ปีส่วนโทษบางประเทศจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตสถานทูตจีนแจงปมแจ้งเกิดทิพย์ระบุคดีมีความซับซ้อนเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยย้ำรัฐบาลจีนกำชับพลเมืองที่อยู่ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศที่พำนักมาโดยตลอดพรรคประชาธิปัตย์เปิดสัมมนาพรรคที่หาดใหญ่ระดมความเห็นทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมเชิญนายกแป้นชี้แจงอภิสิทธิ์พร้อมรวมความเห็นสะท้อนรัฐบาลห่วงเรื่องน้ำท่วมกลายเป็นการทะเลาะการเมืองขณะภาคของพรรคยังกังวลน้ำใกล้มาอีกรอบสุภชีเผยข้าวแกงตามสั่งขึ้นราคา 5-10 บาทเหตุต้นทุนร้านค้าพุ่งเดินหน้าผุดข้าวแกงไทยช่วยไทยราคา40บาทดึง 100,000 ร้านเข้าร่วมสอดคล้องไปกับไทยช่วยไทยพลัสนำร่อง3เดือนคาดเริ่มสิงหาคมนี้นิดาโพเผยผลสำรวจกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้เกษียณทั่วประเทศ 1,310 คนระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคม2569พบว่าร้อยละ 35.73 มองว่าขั้นตอนสอบสัมภาษณ์เปิดช่องให้เกิดการทุจริตมากที่สุดรองลงมาคือการสอบข้อเขียนและการจัดลำดับขึ้นเทคโนปทุมวันออกประกาศห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันระหว่าง12กรกฎาคมถึง9สิงหาคม69ให้เรียนออนไลน์ 100% สกัดเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายช่วงวันสถาปนาโฆษกกองทบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมย้ำภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเนื่องจากในพื้นที่น้ำตกป่าละอูมีฝนตกตลอดทั้งวันติดต่อกันมาหลายวันส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากจึงทำให้ไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้น้ำท่วมในบังคลาเทศและเมียนมาหลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่พายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งจีนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมีรายงานต้นไม้หักโค่นกว่า 1,300 ต้นในจำนวนนี้กว่า700ต้นถูกถอนรากถอนโคน
7: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: Beautiful music Beautiful songs for you
10: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
11: Beautiful Music
12: สนับสนุนโดย
13: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Take my love, take my love. เสียงของ Dame Shirley Bassey เปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special Dame Shirley Bassey Episode ที่42 Take my love, take my love เป็นเพลงที่แต่งโดย Jay Livingston และ Ray Evans ทั้งคู่นี้นะครับมีงานร่วมกันที่เคยได้รับรางวัลออสการ์จากเพลง Buttons and Bows เพลงนั้นก็ตั้งแต่พ.ศ. 2491และเพลง Mona Lisa Mona Lisa Man Has Named You เพลงนี้2493นะครับแล้วก็เพลง Que sera sera Whatever will be 2499นักแต่งเพลงคู่นี้เจย์ลิฟวิงสตันและเรย์เอเวนส์จัดว่าเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลต่อวงการเพลงและภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นอย่างมากระหว่างเตรียมรายการหาเพลงนู้นเพลงนี้ของเดมชิลีแบสซี่ผมก็ได้ย้อนกลับไปดูท่านร้องเพลง Diamonds Are Foreverตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวๆแล้วก็ครั้งหลังสุดเมื่อปี2565ก็ยิ่งทำให้รู้สึกชื่นชมมากๆนะครับสำหรับศิลปินชื่อก้องโลกรายนี้ผู้ที่เคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์ถึง3ตอนด้วยกันเป็นคนเดียวที่มีสถิตินี้ Take My Love Take My Love เป็นบทเพลงในแนวแจ๊สบัลลาดที่สะท้อนความรักแบบมอบหัวใจและความรู้สึกทั้งหมดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีความหมายถึงการยอมเปิดใจและมอบความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้จะมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อนาคตเท่านั้นจะบอกได้เป็นการแสดงออกถึงความรักที่เสียสละและจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบถึงแม้ว่าการแต่งเพลงนี้จะใช้คำง่ายแต่รวมไปรวมมาแล้วก็น่าสนใจนะครับอย่าง Take My Love รับความรักของฉันไปมอบให้แล้ว Careless Love ความรักที่ไม่ระวังอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดใจได้ภายหลัง Devotion D-E-V-O-T-I-O-N ความทุ่มเทความภักดีจงรักภักดี Tenderness ความอ่อนโยนหรืออีกคำหนึ่งนะครับSurrender คือการยอมจำนนยอมมอบให้ทุกสิ่งคำและประโยคเหล่านี้มาประกอบเป็นรูปประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆนะครับอย่าง Take my love, it's all I have to give รับความรักของฉันไปเถอะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันมีให้ Her devotion to her family is inspiringความทุ่มเทต่อครอบครัวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนเขาแสดงความอ่อนโยนตอนช่วยเหลือเด็กคนนั้น Sometimes love means surrendering your pride บางครั้งความรักก็หมายถึงการยอมละทิ้งอีโก้ความทรนงของตัวเองก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา Beautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรุ่นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาตอนที่4ลงวันที่20เมษายนพ.ศ. 2439กันนะครับในช่วงเวลาที่เสด็จถึงศรีลังกาแล้วเสร็จพิธีนี้แล้วขึ้นไปที่โต๊ะตั้งพระเป็นม้ายาวเหมือนตู้กับข้าวพื้นศิลา
มีพระกาไหลตั้งองค์หนึ่งเทียนไขสี่เล่มกับขวดปักดอกไม้แลสุรายฉันจุดเทียนของเราเองบูชาพระสวดมงคลสูตรและมงคลคาถาตาพรามสวดอะไรไม่ทราบเสียงมันกลบกันไปหมดพอสวดจบท่านสุพูดเอาสุรายน้ำมนต์มาให้ฉันรับทาที่ต้นคอข้างตาพรามก็ลุกเอะอะมาเสกอะไรเทือกบรมสุขรดน้ำที่มือแล้วเอาแป้งกราดเข้ามาเจิมหว่างคิ้วอีกคนหนึ่งเอาอะไรแดงๆเกือบเหมือนชาติแต่ไม่ใช่จะมาเจิมฉันหนักใจเต็มที่ออกจะหลบๆแล้วนึกว่าแกทำโดยไมตรีจิตแลหลบแกไม่ทันด้วยแกก็เจิมจนได้นึกจะเข็ดให้ได้แต่สังเกตดูจะไม่โตนักก็นิ่งทนไปอีกอีกคนหนึ่งกรากเข้ามาเอาพวงมาลัยดอกไม้คล้ายกับมะลิเป็นสีขาวสวมคออีกสองสามคนช่วยกันสาดข้าวก้มหัวลงร่วงออกกราวมาจนเย็นข้าวสารยังร่วงเลื่อยไปทุกคนทุกแห่งแกทำคล่องแคล่วมากที่จะชำนาญทำเนืองๆอยู่พอเสร็จพิธีนี้ก็เชิญให้ยืนที่หน้าพระพุทธรูปพระหนุ่มๆองค์หนึ่งดูท่าทางเป็นคนฉลาดรู้ทั้งบาลีและอังกฤษเป็นพวกท่านสมังคละอ่านแอดเดรสเป็นภาษาบาลีว่าพอใช้แล้วลงมาชั้นรถที่ตั้งเก้าอี้ผู้ใหญ่ผู้หนึ่งขึ้นมาบนยกพื้นเป็นแค่ต่ำลงไปอีกหน่อยขอให้ฉันนั่งเสียก่อนจึงจะอ่านแอดเดรสเขาตั้งเก้าอี้ให้ชายยันและกรมสมมุติข้างขวาปลัดเมืองข้างซ้ายอ่านภาษาอังกฤษแล้วฉันอ่านภาษาบาลีหันหน้าข้างพระอ่านอังกฤษหันหน้าข้างคฤหัสถ์มีสาธุกลางๆบ้างลงปลายสาธุ3ครั้งเป็นเลิกพระราชหัตถเลขาฉบับนี้เล่าถึงตอนที่เขาทำพิธีมีพราหมณ์มาเจิมเสกข้าวสารกันกระหน่ำเลยทีเดียวนะครับพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาอ่านต่อกันในวันพรุ่งนี้ไปฟังอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่บาสซี่เริ่มกันที่เพลง Taking a Chance on Love เป็นเพลงที่แต่งเพื่อประกอบกับละครบรอดเวย์เรื่อง Cabin in the Sky ออกมาในปีพ.ศ. 2483ปีแรกของสงครามโลกครั้งที่2นะครับประพันธ์ทำนองโดย Vernon Duke และแต่งคำร้องโดย2คนร่วมมือกันคือ Ted Fetter กับ John LatouchTaking a Chance on Love เป็นเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดบัลลาดที่เปรียบเปรยความรักเหมือนการเสี่ยงโชคที่อาจแพ้หรือชนะแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองอยากลองรักดูสักหน่อยจะปล่อยให้ช้ำก็จำต้องเป็นจะสุขหรือทุกข์ยากแค้นลำเค็ญจะลองให้เห็นรักเป็นชั้นใดคงจะประมาณเดียวกับเพลงนี้ของพี่น้อยจันทนีอุณากูลเลยนะครับ Taking a Chance on Love สื่อถึงความกล้าในการเปิดใจแม้จะมีความเสี่ยงแล้วก็มีความไม่แน่นอนคำศัพท์ที่น่าสนใจในเพลงนี้ก็มีอย่าง Chance C-H-A-N-C-E Chance โอกาสหรือการเสี่ยง I'll take a chance on this new project หรือคำว่า luckง่ายๆนะครับ lucky ความโชคดี luck ก็คือโชค sometimes love is just a matter of luck risk ความเสี่ยง she decided to risk everything for her dream gamble การพนันการเสี่ยงดวง starting a business is always a gamble การเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือการเสี่ยงดวงเสมอ winLose ชนะหรือแพ้ You win some, you lose some in life ในชีวิตเราก็มีได้บ้างเสียบ้างในเพลงยังให้ตัวอย่างของประโยคที่สามารถใช้ได้จริงๆอย่าง I'm willing to take a chance on love ฉันพร้อมที่จะเสี่ยงกับความรัก Life is a gamble but it's worth playing
ชีวิตก็คือการเสี่ยงดวงแต่ก็คุ้มที่จะลอง Don't be afraid to risk your heart อย่ากลัวที่จะเสี่ยงเปิดใจ Sometimes you win Sometimes you lose But you learn บางครั้งเราก็ชนะบางครั้งเราก็แพ้แต่เราก็ได้เรียนรู้ไม่ใช่หรือเพลงที่สอง Tell Amour และเพลงที่สาม You go to my head

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: You're listening to beautiful music. Music.
2: คุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน Sunday Special บุคคลพิเศษ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey ในเอพิโซดที่42วันอาทิตย์ฟังสบายๆ แต่ beautiful music ฟังกันให้รู้ถึงแก่นให้เข้าใจกันเต็มที่ว่าศิลปินที่เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ living legend ท่านนี้น่าทึ่งขนาดไหนนะครับ beautiful music ของเรามีเพลงให้ฟังทุกวัน 5:00 นถึง 6:00 นเย็นทาง FM 94.5 MHz และทางเว็บไซต์ suchatradio.com วันจันทร์จะเป็นเพลงในแนว R&B วันอังคารเป็นในแนว country music วันพุธเป็นเพลงป๊อปท็อปฮิตที่สุด100เพลงในแต่ละปีของทศวรรษที่1960และวันพฤหัสบดีก็เป็นวันที่เราจะเอนจอยร่วมกันนะครับอ่านจดหมายตอบข้อซักถามข้อข้องใจโยนประเด็นต่างๆมาพูดคุยหารือกันหรือจะได้อ่านประสบการณ์แนวคิดของแต่ละท่านประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประสบการณ์ในการมองโลกมองสิ่งต่างๆรอบตัวเพลงที่ประทับใจทำไมถึงชอบเพลงนั้นทำไมถึงชอบศิลปินคนนี้ภาพยนตร์ที่ชอบภาพยนตร์ที่อยู่ในความทรงจำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คุณได้เคยไปประทับใจสวยงามชอบด้วยเหตุผลอะไรเขียนมาเล่าสู่กันฟังหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เราประทับใจอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ลองนึกดูนะครับว่าครูอาจารย์ท่านไหนที่เรานึกถึงท่านหรือแม้กระทั่งเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องที่มีวิธีการดำเนินชีวิตเป็นที่น่าจดจำและน่าเรียนรู้ทั้งแบบที่ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างและแบบที่เป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าไม่ควรจะก้าวไปทางนั้นหรือว่าทำแบบนั้นได้หมดละครับเราไม่ได้เขียนในเชิงต่อว่าไม่ได้เขียนในเชิงวิจารณ์เขียนเอาข้อเท็จจริงมาแชร์กันโลกและสังคมมนุษย์มีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้าเราได้เรียนรู้จากประวัติเก่าๆก็จะเป็นแนวทางให้เราคิดวิเคราะห์ที่จะปฏิบัติตัวตนในปัจจุบันเพื่อให้ก้าวไปสู่อนาคตที่เหมาะสมและก็ไม่ผิดพลาดคนเก่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วประคองตัวไปได้แต่คนที่ฉลาดกว่าคือคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นและไม่ไปเดินย้ำซ้ำซากบนความผิดพลาดเหล่านั้นที่ผ่านมาแชร์ทุกอย่างที่อยากจะแชร์ที่อยากจะเล่าเขียนแล้วส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อีก4เพลงเสียงของท่านผู้หญิงชลีแบซี่ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่เพลง Tell Me On A Sunday บอกฉันในวันอาทิตย์ทำไมต้องเป็นวันอาทิตย์ด้วยอ่ะบอกวันอื่นไม่ได้หรอสาเหตุที่ต้องเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันสบายๆคนส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องทำงานเป็นวันที่ผู้คนเขาพักผ่อนเขาไปโบสถ์ไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรม Tell Me On A Sunday เป็นทั้งชื่อเพลงและเป็นทั้งชื่อของมิวสิคัลที่แต่งโดยแอนดรูว์ลอยเวเบอร์ใส่คำร้องโดยDon Black ออกแสดงครั้งแรกในปีพ.ศ. 2522นะครับที่อังกฤษมาขึ้นที่บรอดเวย์ในปี2528ออกทัวร์แสดงกันไปเรื่อยนะครับล่าสุดนี้ก็มีโปรดักชันที่ออสโลที่ประเทศนอร์เวย์ Tell Me On A Sunday เป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการที่จะบอกเลิกกับแฟนอย่างอ่อนโยนและก็มีวุฒิภาวะว่าไปจับได้นะว่าแฟนนอกใจเพราะฉะนั้นก็อยากจะเลิกลากันไปแต่วิธีการเลิกลาก็ไม่อยากจะให้เป็นอะไรที่ดราม่าต้องทะเลาะตบตีถกเถียงกล่าวหาว่าเป็นความผิดของคนนั้นคนนี้ต้องเพราะเธออย่างนี้ฉันอย่างนั้น ธรรมดาทอกันที่2ที่3อะไรอย่างงี้ไม่เอาพูดคุยบอกเลิกลากันแบบวินยูชนแบบคนที่มีวุฒิภาวะไปนั่งคุยกันที่สวนสาธารณะอย่างเป็นสวนลุมไปดูต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็บอกลากันแบบนุ่มนวลและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมต้องไปบอกเลิกกันในวันอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันมีทั้งเวลาที่จะใช้เวลาคุยกันมีพื้นที่ในการที่จะทำใจโดยไม่กระทบชีวิตประจำวันโดยเลือกสถานที่ธรรมดาธรรมดาสวนสาธารณะสวนสัตว์เพื่อทำการบอกเลิกลากันในช่วงเวลาที่สงบเป็นธีมการแต่งเพลงที่แปลกน่าสนใจไม่เหมือนกับการเลิกลาแบบฟูมไฟทะเลาะด่าทอเหมือนเพลงอื่นๆมีคำศัพท์หลายคำจากเพลงนี้ที่น่าสนใจนะครับอย่างคำว่า farewell farewell การบอกลาการอำลาShe gave me a gentle farewell after the meeting. เธอล่ำลาผมอย่างสุภาพนุ่มนวลหลังจากการประชุมหรือหลังจากการพบกัน Closure closure การปิดฉากหรือการยุติ Need closure to move on with my life. ผมต้องการที่จะปิดฉากนี้เพื่อที่จะเดินต่อไปในชีวิตLet me down easy ทำให้ผิดหวังอย่างอ่อนโยน If you reject me please let me down easy ถ้าคุณปฏิเสธผมก็ขอให้ทำอย่างนิ่มนวล นะ No big song and dance มันเป็นสำนวนนะครับหมายถึงการที่ทำไม่ต้องทำอะไรให้มันเป็นเรื่องใหญ่ Let's solve this problem with no big song and danceเราแก้ปัญหานี้โดยไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โตรูปประโยคที่สามารถนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันก็มีหลายชุดเลยทีเดียวนะครับอย่าง Tell me the truth but let me down easy บอกความจริงกับผมเถอะแต่ก็ขอให้มันนุ่มนวลหน่อยเนาะ I prefer closure rather than silence ผมต้องการการยุติหรือปิดฉากเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากกว่าการเงียบหายไปเฉยๆ Don't make a big song and dance about it อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต A farewell doesn't have to be painful การบอกลาไม่จำเป็นว่าจะต้องเจ็บปวดเสมอไปสำหรับคนแต่ง Andrew Lloyd Webber นี่ท่านก็เป็นกวีมิวสิคัลระดับโลกเลยทีเดียวนะครับท่านแต่งมิวสิคัลที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนแล้วก็เชื่อแน่ว่ามิวสิคัลเหล่านี้เดี๋ยวก็ได้รับการนำกลับออกมาทำเป็นโปรดักชันใหม่อย่าง The Phantom of the Opera Cats และ Evita เป็นต้นส่วนดอนเบลก็เป็นคนที่เขียนเนื้อเพลงเจ้าของรางวัลออสการ์จากเพลง Born Free As Free As The Wind Blow แล้วก็เป็นคนที่เขียนเพลงให้กับJames Bond หลายๆตอนนะครับอย่าง Diamonds Are Forever และ Thunderbolt เป็นตอน

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: เพลงทั้งหมดของ Beautiful Music ในแต่ละวันนั้นก็มีประมาณ 15-16 เพลงนะครับเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่1ชั่วโมงไม่ถึงซะด้วยซ้ำหลังจากหักข่าวต้นชั่วโมงไปก็55นาทีประมาณนั้นนะครับดังนั้นเวลาจึงไม่พอกับการที่เราจะได้นำเสนอทุกๆเพลงในการออกอากาศทาง FM 94.5 MHz แต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปฟังจากทางเว็บไซต์ของเราซึ่งก็จะขึ้นพร้อมๆกันกับการออกอากาศเนี่ยนะครับก็ที่suchardradio.com suchardradio.com คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงครบจบทุกเพลงและก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านพิมพ์คำนี้ลงไป suchardradio.com ก็จะขึ้นมาเลยครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกและก็ยังมีรายการย้อนหลังที่เราได้เคยออกอากาศไปแล้วให้คุณได้ฟังอีกมากมายฝากเชิญชวนทุกๆท่านแวะเวียนเข้าไปที่ suchardradio.com นะครับอีก3เพลงที่เป็นเพลงอมตะเสียงของท่านผู้หญิงชลีบาซีเริ่มกันที่ That's Life นั่นละชีวิตเพลงถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้กับความผันผวนของชีวิตชีวิตของคนเราก็มีสูงมีต่ำมีโชคดีโชคร้ายล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่เมื่อไรก็ตามที่ล้มก็ต้องลุกขึ้นใหม่ให้ได้เสมอเพลงนี้สะท้อนสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและการไม่ยอมแพ้โดยมีต้นกำเนิดมาจากนักแต่งเพลงอย่างดีนเคและเคลลี่กอร์ดอนแต่งไว้ในปี1963หรือพ.ศ. 2506นะครับเมริออนมอนโกเมอรี่เป็นผู้ที่บันทึกเสียงไว้เป็นคนแรกแต่ว่าก็เฉยๆจนกระทั่งแฟรงค์ซินาตรามาบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปี2509หรือ1966แล้วก็เลยกลายเป็นเพลงฮิตอมตะระดับโลกเดมเชอร์ลี่บาซี่บันทึกเสียงเอาไว้ในปีพ.ศ. 2510เพลงที่2ชื่อคล้ายๆกัน That's Rightนั่นละถูกต้องใช่เลยและเพลงที่3 That's What Friends Are For

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอยู่พอดีเลยน้องเอ้
3: อุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเอ้อพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีซ้ำด้ำพลอยครับฉากชีวิตคนทั่วไปนั้นไม่แน่ย่อมผันแปรเรื่อยไปให้ศึกษาในบางครั้งพลั้งพลาดญาติระอาถูกคุกคามด้วยปัญหามาซ้ำรอยเรียกผีซ้ำด้ำพลอยทยอยทุกมีปัญหามาโรมรุกทุกไม่น้อยจงอดทนไว้เถิดหนอเฝ้ารอคอยแม้โอกาสจะมีน้อยจงคอยรอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีซ้ำด้ำพลอยความหมายก็คือถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลงหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้ายก็จะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นสำนวนที่กล่าวกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยผีก็แสดงถึงเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายด้ำที่เขียนว่าดอเด็กสระอำไม้โทที่เป็นภาษาทางอีสานแปลว่าผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาประจำบ้านสำนวนนี้มักจะเขียนผิดเขียนเป็นผีซ้ำด้ามพลอยที่ถูกต้องคือผีซ้ำด้ามพลอยยกตัวอย่างเช่นคนในบ้านมีปัญหาแถมยังมีโชคร้ายเกิดขึ้นและความที่มีเหตุร้ายหรือโชคร้ายเกิดขึ้นคนไทยโดยทั่วไปก็มักที่จะนึกว่าแหมโชคไม่ดีเทวดาหรือผีบ้านผีเรือนมากลั่นแกล้งมารังแกก็จึงมีสำนวนนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความ
1: การเคาะข่าวค่ำร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะอยู่กับดิฉันนะคะรัชนีวรรณดวงแก้วค่ะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะใครอยากพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าค่าตาผู้ดำเนินรายการเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะดูแล้วเนี่ยก็ข่าวก็ไม่ได้เป็นข่าวที่ใหญ่โตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้านะคะที่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าอาจจะอยู่ยาวนะคะฝนจะตกสลับกันแบบนี้เนี่ยไปจนถึง19 กรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ขับรถขับลาเดินทางออกจากบ้านนี่ก็พกร่มกันหน่อยนะคะเพราะว่าฝนฟ้าอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจแล้วก็มีการรายงานนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีการค่อนข้างที่จะระบาดทีเดียวนะคะนอกจากพกร่มแล้วสวมหน้ากากอนามัยนะคะในการที่จะเดินทางออกนอกบ้านก็จะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็ข่าวที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือคดีพ่อทิพย์นะฮะพ่อทิพย์ก็คือการเอาเด็กนะฮะที่เป็นเกิดจากลูกหลานนะฮะของคนจีนเนี่ยนะฮะมาสวมให้เป็นสัญชาติไทยแล้วก็เอาพ่อของคนไทยเนี่ยไปสวมนะคะคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำกันเป็นขบวนการมีผู้ต้องหาแล้วนะคะจำนวน35 รายก็คือ35 หมายจับนะคะจากนี้เนี่ยจับกุมมาได้แล้วนะคะ30 กว่ารายของขบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความคืบหน้าทีเดียวนะคะดิฉันได้รับรายงานข่าวนะคะจากส.ส.พรรคประชาชนที่เป็นคนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีการเปิดรายชื่อของโรงพยาบาลที่6ออกมานะฮะว่าเกี่ยวพันกับคดีของพ่อทิพย์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการทำเป็นขบวนการตั้งแต่เด็กเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็มีการจัดทำสูติบัตรนะคะแต่ในขณะเดียวกันวันนี้สถานทูตจีนนะคะประจำประเทศไทยเนี่ยก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะบอกว่านะคะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้กำชับให้กับพลเมือง ของคนจีนมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่ไปพักพิงแล้วก็หวังว่าในประเทศไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะที่เป็นผู้เยาว์นะคะเรื่องราวรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสับรับซับซ้อนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวดิฉันไล่เลียงให้ฟังนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการสุดตัวบริเวณถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่นะคะในขณะที่กำลังเข้าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะก็ปรากฏว่าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักแล้วเกิดดินซุดตัวลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเพิ่งรับตำแหน่งหมาดๆทีเดียวนะฮะก็ทำงานกันเต็มที่เลยสั่งให้เอาสะพานลอยบริเวณใกล้เคียงนั้นออกนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยมันซุดตัวลงไปมากกว่านี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: วันนี้นะคะสถานทูตจีนนะคะผ่านข้อมูลทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะชี้แจงผ่านหน้าเพจ Chinese Embassy

ี่แบงคอกนะคะโดยระบุนะฮะว่าหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะขอคำชี้แจงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้กับลูกแก๊งจีนเทานะคะก็ปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวที่ถามไปถึงขบวนการพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะทางสถานทูตจีนนั้นตอบกลับมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการรายงานว่าคดีนี้ไปเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อคดีนี้นะคะกรณีนี้ทางจีนเองก็ตอบว่าได้รับทราบการรายงานที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดนั้นได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็กำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่ขอแสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีค่ะแต่รัฐบาลจีนนั้นยึดมั่นมาโดยตลอดโดยการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำความผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีนะคะการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์และฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับฝ่ายไทยค่ะอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะจากสถานทูตจีนในวันนี้นะคะส่วนความคืบหน้าค่ะในการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังหลบหนีอยู่ต้องบอกว่าในคดีนี้นะคะเขาระบุว่ามีผู้ร่วมขบวนการนะทั้งหมดเนี่ย35หมายจับนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว32หมายนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์ก็คือพ่อทิพย์คนไทยเนี่ย14คนแม่จีน11คนพ่อจีน5คนและเจ้าหน้าที่ไทย2คนนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะที่เหลืออีก3รายด้วยกันและวันนี้เนี่ยนะคะก็สามารถจับกลุ่มได้เพิ่มเติมอีก1รายหลบหนีอีก2คนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเชื่อว่ามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการในเรื่องนี้อยู่นะคะคุณรัชวิทย์จิตสุจริตวงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานสอบสวนและนิติการในฐานะคณะทำงานและเลขานุการของคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่หลบหนี3คนจากคดีอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้เกิดบุตรชาวจีนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยสาเหตุก็คือหลบหนีนะคะตอนนี้เนี่ยเพราะคาดว่ากลัวว่าถ้าเกิดถูกจับได้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีอาญาและจะมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ค่ะหากถูกจับกลุ่มก็กังวลว่าจะส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนะฮะทั้งนี้จากการสืบสวนทราบว่านะคะจะมีการหากลุ่มลูกค้านะคะเพื่อมาสู่กระบวนการสวมสิทธิ์เด็กมาจากการพบปะกันของชาวจีนที่มีความต้องการให้บุตรของตัวเองเนี่ยที่เกิดมามีสัญชาตินะคะสัญชาติไทยค่ะโดยติดต่อผ่านกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งแบบสากลและเฉพาะที่ใช้ในประเทศจีนแต่ละบุคคลเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเนี่ยต่างก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะและคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสิริพรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและนางสาวสุนีซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าครอบครัวคนจีนที่มีความต้องการสวมสิทธิ์เนี่ยจะต้องมาให้เจอกับนางสาวสิริพรและนางสาวสุนีซึ่งทำหน้าที่ในส่วนของการสวมสัญชาตินะคะตอนนี้เนี่ย
ำรวจเนี่ยก็กำลังพยายามสอบปากคำแล้วก็หานะคะพยานหลักฐานทั้งหมดส่วนพ่อทิพย์จะถูกจัดหามาใช้แอบอ้างในการสวมสิทธิ์ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพบว่าเป็นการชักชวนจากคนรู้จักที่เป็นคนไทย

0: แนวเดียวกันเลยนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยที่มาเป็นพ่อทิพย์เนี่ยนะมีญาติคนหนึ่งเนี่ยเข้าพบแล้วก็บอกว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าลุงของตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการนี้และเป็นไปได้ว่าอาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองเพราะว่าเดิมทีเนี่ยลุงของตัวเองเนี่ยทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็จะขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะฮะก็ตัวเองก็ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงเองไปมีความเกี่ยวพันกับคนจีนยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยยอมรับว่าครอบครัวรู้สึกเครียดเพราะว่าศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหานะคะตอนนี้ความคืบหน้าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็พยายามที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนี่นะมาสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองก็จะมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนในย่านธนบุรีอีกประมาณ 4-5 โรงพยาบาลนะที่พบว่ามีความเกี่ยวพันนะในการสวมสิทธิ์นะคะให้กับลูกคนจีนเหล่านี้นะคะให้สวมสิทธิ์ให้เป็นลูกของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอความคืบหน้าในคดีนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นอื่นๆกันนะคะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ของกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้คร
5: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
4: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะได้ประกาศผ่านหน้าFacebook นะคะเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่าง12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนะคะด้วยเหตุที่มีความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในเขตพื้นที่อุเทรนถวายนะคะแล้วก็ประกอบกับวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็กังวลว่าจะมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยนะคะก็มีการประกาศห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันการศึกษาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม

0: จนถึง9สิงหาคมนี้ค่ะและให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงนะคะหรือว่าเรดโซนหากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ส่วนรายวิชาที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติก็ให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับสอนโดยใช้แบบออนไลน์ทดแทนนะคะนี่ก็คือหลีกเลี่ยงเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นความไม่สงบซึ่งเขาประเมินมาแล้วว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกปีในช่วงนี้นะคะปีนี้เนี่ยก็สั่งงดการเรียนการสอนในทันทีเลยนะคะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะหลังจากที่ปรากฏว่ามีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้านี้นะคะสูงทีเดียวแล้วก็ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยลงไปตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็สั่งให้ดำเนินการเอาสะพานลอยนะคะซึ่งอยู่ด้านบนนั้นออกนะเพื่อไม่ให้ดินนะลงไปกดทับนะคะแล้วก็ทำให้น้ำไหลลงไปนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้แผนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะดินก็เริ่มเด้งตัวกลับขึ้นมาบ้างโดยเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะน้ำจากที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็ลดลงจาก50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็เหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะคุณชัชชาติเองก็อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะยังอยู่ในช่วงของการทรงตัวอยู่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองก็จำเป็นที่จะต้องประเมินดูดินที่อยู่ชั้นใต้ดินอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารนะโดยรวมตอนนี้ก็ยังคงเป็นปกติอยู่นะคะในขณะที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็พูดเหมือนคุณชัดชาติก็คือหลังจากที่มีการทำแผนนะทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยรอยแยกจากอาคารที่เคยกว้างถึง 8.7 เซนติเมตรลดลงเหลือเพียง7เซนติเมตรเท่านั้นนะคะก็เป็นผลจากการฉีดน้ำปูนลงใต้ดินเพื่อดันชั้นดินให้กลับและพยุงโครงสร้างเอาไว้นะคะก็ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรบริษัทผู้รับจ้างก็ยังคงต้องใช้เครื่องจักรที่มีขนาดนะคะขวา5เครื่องเร่งฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อสร้างความแข็งแรงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยให้ดินนั้นมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นวิธีการนะที่พยายามปรับแก้ไขปรับจูนกันมานะคะในขณะเดียวกันไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันหลายคนเนี่ยก็คงจะจำกันได้ดีผู้ต้องหารายนี้ก็คือคุณสุภชัยศรีสุภาอักษรนะคะความผิดก็คือช่อโกงประชาชนค่ะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะก็ถูกโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันนะคะวันพ้นโทษก็คือ19ตุลาคม2581คุณสุภชัยเนี่ยถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำบางขวางตั้งแต่ปี2559ค่ะนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ประจำเรือนจำนี่ก็ดูแลรักษาโดยตลอดนะคะแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่25มิถุนายนค่ะปรากฏว่าคุณสุภชัยเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยทรุดตัวลงนะคะก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะแพทย์ก็มีความเห็นส่งไปรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอกนะในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดแต่ต่อมาเนี่ยคุณสุภชัยก็เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาคมก็คือเช้าวันนี้นี่เองนะตอนประมาณ6โมงเช้านะคะก็มีการแจ้งไปยังญาติให้รับทราบข้อมูลก็ทางญาติเนี่ยก็ไม่ติดใจ สงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะสำหรับกรณีของคุณสุประชัยเนี่ยนะคะเรือนจำก็ได้ดำเนินการดูแลรักษาตามแนวทางของแพทย์มาตลอดนะคะก็ผลการชันสูตรก็ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตตามโรคของธรรมชาตินะฮะก็คดีสากลเครดิตยูเนียนเองก็เป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรในครั้งนั้นนะเพราะว่าใครที่ติดตามก็คงจะทราบกันดีว่าคนที่เป็นสมาชิกเอาเงินไปฝากแต่ปรากฏว่าเงินนั้นถูกรั่วไหลออกไปนะคะจากกรรมการแล้วก็คนที่เป็นคนดูแลนะคะเงินก้อนนั้นนะคะก็เลยทำให้นะกลายเป็นข่าวที่โด่งดังมากทีเดียวนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานวันนี้คุณสุภชีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าค่าครองชีพปัจจุบันเนี่ยต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นได้รับผลกระทบจากประชาชนทำให้ตอนนี้เมนูอาหารนะโดยเฉพาะเมนูที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคุ้นเคยกันดีแล้วก็เป็นอาหารจานด่วนๆก็คือเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะผัดกะเพรามีการปรับตัวสูงขึ้น5บาท10บาทนะคะกระทรวงพาณิชย์เองอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและการดูแลค่าครองชีพค่ะโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าจานด่วนของประชาชนเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครร้านอาหารเข้าโครงการข้าวแกงราคาประหยัดเพื่อจัดทำเมนูข้าวแกงและอาหารปรุงสำเร็จนะในราคาเบื้องต้นอยู่ที่40บาทต่อจานนะคะส่วนจะมีเมนูไหนรายละเอียดอย่างไรตอนนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากำลังอยู่ในการรวบรวมร้านอาหารอยู่ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกะเกณฑ์ไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 250,000 ร้านค้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเมื่อเปิดโครงการมาแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณสุภชีบอกว่าโครงการนี้น่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะลงพื้นที่นะคะในจังหวัดสงขลาเพื่อไปจัดสัมมนาของพรรคนะคะก็จะมีขึ้นระหว่าง 11 ถึง 13 สิงหาคมซึ่งตรงกับช่วงการปิดสมัยประชุมสภาโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะก็นำส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นั้นลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนนะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำและชะลอน้ำรองรับน้ำป่าและน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนเพื่อไม่ให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมเศรษฐกิจของหาดใหญ่ให้เร็วเกินไปจำได้ไหมคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่เนี่ยถูกน้ำท่วมใหญ่มากทีเดียวนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาของระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีน้ำป่าไหลลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้หาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยเกิดน้ำท่วมนะคะเรียกว่าแทบจะ 100% ของพื้นที่ทีเดียวนะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะเพื่อให้ทางฝากรัฐบาลเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บานปลายก็เช่นเดียวกันนะมีการประเมินว่าปีนี้เนี่ยนะจะเกิดฝนตกหนักนี่หน้าฝนเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็มีความหวั่นวิตกว่าถ้าหากฝนตกหนักนะมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยภาพในอดีตที่หาดใหญ่มันจะย้อนกลับมานะคะคือเกิดการอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนนี้ก็บอกว่าไม่อยากที่จะออกมาคือได้รับการเยียวยาแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เยียวยานะคะแต่การเยียวยานี่มันอาจจะช้ามันอาจจะสูญเสียมากกว่าผลที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคืออยากได้มาตรการป้องกันมากกว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เสนอถึงข้อวิตกกังวลของชาวหาดใหญ่เกี่ยวกับความพร้อมรับมือฝนในปีนี้สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือทางประชาธิปัตย์เองก็จะมีการหารือในสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะสองส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มักจะพูดถึงเรื่องของ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็พยายามผลักดันนะให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามชี้แจงว่าพรรคประชาธิปัตย์พยายามผลักดันมาโดยตลอดแต่ว่ากลายเป็นเรื่องที่จะเกิดภาพการทะเลาะกันทางการเมืองความจริงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยกลับย้อนกลับมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะผลักดันให้เกิดงบฉุกเฉินนะคะอนุมัติมาแล้วประมาณ 99.5 ล้านบาทแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อนุทางรัฐบาลก็อนุมัติงบมาแล้วนะครับจากการพิจารณางบประมาณนะคะที่ผ่านมา400กว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้มีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดมาปิดท้ายที่ทางโฆษกกองทัพบกกันบ้างพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกออกมาตอบโต้เรื่องที่มีการนำเสนอว่ามีการกอรมน.เนี่ยนำงบประมาณในลักษณะที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดในเนื้อหาในลักษณะเดียวกันโดยยืนยันว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดทำกำลังพลเข้าสนับสนุนในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเรื่องของงบประมาณในการนำไปใช้นี่นะคะก็ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นเข้ามาทำงานในลักษณะของการมาช่วยรัฐบาลในช่วยงานในส่วนของราชการนะคะก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญที่ออกมาตอบโต้จากกองทัพบกนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับข้อข่าวค่ำนะดิฉันและชนวนดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันวันนี้เวลา 17:34 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันคุณหญิงวิรัตชมนันเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคม2470เป็นธิดาของนาวาโทหลวงชาญจักกิจกับนางเจริญหลวงชาญจักกิจสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสอบเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทุ่มเทแรงกายแรงใจประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเยาวชนเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์มาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีคนที่15ของประเทศไทยมีบุตรธิดา2คนคุณหญิงวิรัตชมนันดูแลและอบรมบุตรธิดารวมถึงหลานๆด้วยความรักความห่วงใยตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์และใช้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วต้อนรับอากันตุกะจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและความประทับใจตลอดจนเป็นที่เคารพรักของทุกคนคุณหญิงวิรัตชมนันถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วย
และเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานโดยคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดมหานภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดกองมาไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยในโอฬารธีรสถิตชัยและคณะตลอดจนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคริยารามวัดคิรีวงศ์จังหวัดชุมพรและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solutions จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวัดราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระเวรยาอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลและเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลก WHO อันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและนิติบัณฑิตไทยมาปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดแม่มอบโอกาสฝึกอาชีพเพื่อเริ่มต้นใหม่และผลักดันมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนในเรือนจำโดยการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่ายเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงค่ำเวลา 20:00 นถึง 21:00 นและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจัดทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพได้เป็นเมนูที่รับประทานง่ายเหมาะกับประชาชนที่ต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผู้ทรงเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรไทยและส่งต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศพร้อมประกาศศักยภาพสมุนไพรไทยสู่เวทีโลกในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอน
รภาพปรีชาญาณแห่งสมุนไพรไทยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สมุนไพรพื้นบ้านวันนี้นะคะได้ก้าวสู่นวัตกรรมยาสมุนไพรมาตรฐานสากลก้าวสู่ความมั่นคงทางยาก็ด้วยพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาวไทย
1: คือแผ่นดินที่อุดมด้วยพืชสมุนไพรนับหมื่นชนิดภูมิปัญญาที่บรรพชนสั่งสมไว้ดูแลชีวิตผู้คนมาหลายร้อยปีแต่จะทำอย่างไรให้พืชสมุนไพรไทยก้าวข้ามภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การเป็นยามาตรฐานโลกคำตอบนั้นเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเชื่อมั่นว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยสามารถสร้างคุณค่าทางการแพทย์ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วยพระปณิธานในการพัฒนาประเทศผ่านวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงดำเนินงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาพืชสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์สารสำคัญการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานระดับสากลเพราะสำหรับพระองค์แล้วงานวิจัยไม่ใช่เพียงการค้นพบองค์ความรู้ใหม่แต่คือการเปลี่ยนองค์ความรู้นั้นให้กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนหนึ่งในสมุนไพรที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญคือฟ้าทลายโจรพืชสมุนไพรไทยที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้ทำการศึกษาฟ้าทะลายโจรอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกคุณภาพหน้าหมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นโครงการในพระดำริที่ไม่เพียงสร้างวัตถุดิบมาตรฐานแต่ยังสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อนจะต่อยอดสู่การพัฒนายาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพระดับสากล
2: เราจะต้องมีการปลูกฟ้าทะลายโจรตามมาตรฐานสากลจะไม่มีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งนั้นก็เป็นไปตามมาตรฐานหลังจากที่เราเพาะปลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่ได้สารสำคัญได้มากที่สุดเมื่อได้สารสำคัญมากที่สุดเนี่ยอันนี้เราจะเลือกแต่ใบเพื่อที่จะให้มีสารสำคัญที่สูงมากที่สุดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาบดแล้วก็มาสกัดด้วยน้ำ
3: มีแหล่งปลูกอย่างที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วนะคะในกระบวนการผลิตเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพนะคะคือกำหนดปริมาณสารสำคัญให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็คือหลังจากได้สารสกัดที่เป็นผงแล้วเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของ Thai Herbal Pharmacopoeia นะคะคือเราข้อกำหนดตามอย.นะคะโดยมีการตรวจตั้งแต่การปนเปื้อนสารตกค้างต่างๆรวมทั้งตัวโลหะหนักนะคะความคงตัวของสารสำคัญในตัวผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญเพื่อให้ยาออกฤทธิ์แน่นอนแล้วก็สามารถที่จะใช้ตลอดระยะเวลาของการรักษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูคุณภาพของความคงตัวของตัวผลิตภัณฑ์เองเป็นหลักด้วยค่ะ
1: ผลแห่งการศึกษาวิจัยอันยาวนานได้นำไปสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดด้วยน้ำซึ่งนับเป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศที่ผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรด้วยน้ำแทนการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ทำให้ได้สารสำคัญในรูปแบบที่ปลอดภัยและสามารถควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานสากลนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ Q1 และได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิทยาศาสตร์ไทยบนเวทีนานาชาติ
2: การสกัดด้วยน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ยใช้ในยาแผนไทยเนี่ยใช้น้ำเป็นหลักตอนนี้นะถ้าเรามองดูแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าการใช้น้ำเนี่ยถูกนะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราใช้แอลกอฮอล์มันก็จะแพงแล้วที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าคนถามว่าเอ๊ะสารตัวนี้เนี่ยมันไม่ละลายในแอลกอฮอล์แล้วเราทำได้ยังไงมันมีขั้นตอนซึ่งเราวิจัยแล้วเราก็พบว่าเราสามารถที่จะได้สารสำคัญออกมาตามที่เราต้องการเรารู้ยังไงจะรู้เพราะเราพัฒนาวิธีวิเคราะห์ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่สารสกัดแล้วเรามีสารต้องการตามที่เราต้องการหรือไม่หลังที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ต้องมาควบคุมที่เราต้องใช้เวลามากเพราะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูความคงตัวของมันเนี่ย 2-3 ปีเราต้องแซมปลิ้งออกมาเพื่อจะดูว่าสารสำคัญเนี่ยยังเหลืออยู่หรือไม่เพื่อให้การผลิตของเราเนี่ยมันใช้เวลาทำไมถึงต้องทุ่มเทอย่างนี้เพราะเราต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถจะออกไปสู่ตลาดโลกได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนี่ยศึกษาฟ้าทลายโจรมาอย่างรอบด้านเราเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
1: จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมยาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเป็นยาแคปซูลสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรภายใต้แบรนด์PC1999 โดยมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำซึ่งถือเป็นต้นแบบของการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้วยมาตรฐานวิทยาศาสตร์ระดับสากลสมุนไพรไทยอาจเริ่มต้นจากพื้นดินแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลได้เติบโตสู่เวทีวิทยาศาสตร์ของโลกพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่ใช่การหยุดอยู่กับอดีตแต่คือการพัฒนาให้ก้าวทันอนาคตด้วยงานวิจัยด้วยนวัตกรรมและด้วยพระเมตตานี้เองพระองค์ได้ทรงมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศอีกทั้งยังส่งเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ได้สะท้อนพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผู้ทรงชัยวิทยาศาสตร์เป็นสะพานเชื่อมภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตเพื่อให้พืชสมุนไพรไทยมิได้เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นนวัตกรรมแห่งความหวังที่ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีโลกอย่างสง่างาม
0: ฟ้าทลายโจรต้นนี้นะคะสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมยาสมุนไพรมาตรฐานสากลนะคะทำให้ประเทศไทยและประสบกรณิกรชาวไทยได้มีความมั่นคงทางยาสมดังพระปณิธานสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวส้มจุดทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอ๊หรือว่าผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ๊ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะนี่ค่ะว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ.อ.และครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดโอ้มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นขอไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วหลังถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลทรงอกคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
11: ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรในความผิดฐานช่อกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นโทษ19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่วันที่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดตรงอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในวันที่26มิถุนายนแพทย์มีความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกในวันที่12กรกฎาคมเวลา 6:17 นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรพร้อมเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบทั้งนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานให้ญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางญาติได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดถูกนำมาวางไว้บริเวณมิเตอร์น้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งภายในซอยโรงเรียนโพธิสารศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนและเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบวัตถุดังกล่าววางอยู่บนขอบปูนติดกับประตูเหล็กยืดสีฟ้าบริเวณหน้าบ้านเช่าโดยมีลักษณะคล้ายระเบิดสังหารชนิดขว้างหรือระเบิดลูกเกลี้ยงซึ่งจุดดังกล่าวเป็นทางสัญจรที่มีประชาชนและรถจักรยานยนต์ผ่านไปมาตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงรีบปิดกั้นพื้นที่ด้วยแถบห้ามเข้าพร้อมอพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณเพื่อป้องกันอันตรายต่อมาเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดก่อนดำเนินการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้สำเร็จโดยปลอดภัย พ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยเร่งขนย้ายสินค้าและสิ่งของออกจากร้านค้าหลังแม่น้ำเมยเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องใกล้ถึงระดับตลิ่งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
12: ช่วงเย็นวันนี้ที่ตลาดริมเมยพื้นที่หมู่2บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าชายแดนขนาดใหญ่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยต่างเร่งขนย้ายสินค้าและสิ่งของออกจากร้านค้าโดยมีผู้ใหญ่บ้านพร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มีความกังวลว่าแม่น้ำเมยจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนนี้ซึ่งทำให้การขนย้ายสิ่งของเป็นไปด้วยความยากลำบากกรณีล่าสุดระดับน้ำแม่น้ำเมยเพิ่มระดับต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณจุดวัดน้ำใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำเหลืออีกประมาณ60เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งซึ่งอยู่ในระดับเตือนภัยขณะที่สถานการณ์ฝนยังตกต่อเนื่องและมีมวลน้ำไหลสมทบจากอำเภอพบพระไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
13: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุ
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
18: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
19: Beautiful Music
18: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับผู้วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าทะทังมิตรานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ามง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถานทูตไทยในคูเวตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงถูกโจมตีทางทหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานเอกอัครราชทูตณ คูเวตแจ้งข่าวว่าวันนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวต The Army General Staff ออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดจากการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดสถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ท่านทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอาทิบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการณ์การโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเหตุการณ์การโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888ทีมนักตบสาวไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซตในนัดส่งท้ายวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งไทยยังได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกที่ทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วโดยล่าสุดทีมสาวไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรายการพบกับตุรกีทีมอันดับ3ของโลกที่มี22แต้มอยู่อันดับที่4ของรายการแมตช์นี้เซตแรกเริ่มต้นกันด้วยความสนุกและสูสีแต่ช่วงปลายเซตทีมสาวไทยเล่นได้ดีช่วยกันทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องทำให้ไทยชนะไปก่อน27-25คะแนนแต่หลังจากนั้นเป็นตุรกีที่กลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะได้ไปใน3เซตหลังด้วยสกอร์25-21 25-19 และ25-22ทำให้ตุรกีชนะไทยไป3-1เซตโดยเกมนี้พิมพิชยากกรำตบทำแต้มมากสุด25คะแนนทำให้ไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มยังได้อยู่ต่อในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปส่วนตุรกีทำผลงานชนะ9นัดแพ้3นัดมี25แต้มอยู่อันดับที่4ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายสำหรับรายการต่อไปของทีมสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศเวียดนามในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7-9สิงหาคมก่อนลุยศึกใหญ่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สุขสดชื่นถึงที่หมายปลอดภัยเพราะรักษาวินัยจราจร
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระอง
3: ค์วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%

0: ปรับ 2,000 บาทสสส
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
9: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
10: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
8: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
11: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณครูไปซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: ครูที่โรงเรียนน่ะเขาชมยายเตยว่ายายเตยในสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยหยุดเรียนเหมือนเด็กอื่นๆแม่ก็จะไม่ให้แข็งแรงได้ยังไงล่ะพ่อลูกอ่ะเขาพากันออกกำลังกายทุกเย็นขยันกันจริงๆเลย
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับเชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์จนแข็งแรงกว่าเราซะอีกครับในจะอากาศเป็นพิษอาหารสกปรกแถมพักผ่อนไม่เพียงพออีกแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้พวกเราเนี่ยเป็นห่วงลูกได้ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้นะครับคุณสาธิตกลีกุลผู้ประกาศข่าวกีฬาก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของลูกมาโดยตลอดเขามีเทคนิคอย่างไรต้องไปฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมสาธิตกลีกุลนะครับลูกสาวชื่อน้องเรดอายุตอนนี้ก็12ขวบครับตั้งแต่เขาเล็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดูแลแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงผมจะสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาให้รู้จักเวลาที่จะออกกำลังกายเวลาที่จะพักผ่อนมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเด็กๆแต่ละคนแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับ
3: การทำให้ลูกสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแค่ใส่ใจเรื่องนี้กันทั้งครอบครัวโดยมีพ่ออย่างเราคอยสอนให้ลูกรู้จักทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญนะครับอย่าลืมชวนลูกของเราเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ลูกของเราก็แข็งแรงส่วนพ่อก็สุขใจหายห่วงแล้วครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่7โฆษณาเปลี่ยนนิสัย
2: นี่คุณพ่อต่อก็เมื่อวานฉันคุยกับทิพย์เมียเธอเขาบ่นน่ะเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะชักจะอยากทาครีมหน้าขาวอยากผมยาวตรงแบบสาวๆในโฆษณาแล้วนะ
3: ก็จะไม่อยากนั่นอยากนี่ได้ไงครับพี่โฆษณากรอกหูย้อมใจกันอยู่ทุกวันกระทั่งรักแร้ยังต้องเรียบเนียนเลยพี่แม่ทำไปได
2: ้ทำเป็นขำรู้ไหมตามิกของฉันน่ะไปล้อเด็กผู้หญิงข้างบ้านว่าน้องดำ .com นะเด็กเขาร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่เลยดีนะที่เขาไม่โกรธอ่ะกลัวเขาจะคิดว่าเป็นพ่อแม่เลิกกันน่ะลูกก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ย
3: คิดมากอีกแล้วนะพี่หมอเป็นเพราะอิทธิพลในโฆษณาต่างหากล่ะดูเด็ดตวงของผมสิมีทั้งพ่อทั้งแม่ยังทำไปได้ต้องบอกว่าดูพ่อสิตัวก็ดำผมก็หยิกยังหล่อจนแม่หลงรักเลย
1: ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเชื่อโฆษณาและโฆษณาทางโทรทัศน์ก็มักจะเน้นฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสร้างเรื่องราวจูงใจให้วัยรุ่นอยากโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพโฆษณาที่สื่อว่าการมีผิวขาวสดใสคือปมเด่นผิวคล้ำกลายเป็นปมด้อยผลก็คือมีโฆษณาเครื่องสำอางผิวขาวออกมามากมายในท้องตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีครีมชนิดใดสามารถเปลี่ยนสีผิวได้อย่างถาวรข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กล่าวว่าคนที่ใช้ครีมแล้วรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนั้นเป็นเพราะสารเคมีบางชนิดไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวดูเหมือนขาวขึ้นแต่เมื่อใช้ไปนานๆปฏิกิริยาเคมีอาจจะทำให้ผิวหน้ากลับค้ำผิดปกติอย่างถาวรได้หรือครีมบางชนิดผสมสารที่มีฤทธิ์ลอกผิวใช้แล้วดูผิวใสขึ้นแต่ความจริงคือผิวจะถูกลอกจนบางลงเรื่อยๆและเกิดอันตรายในที่สุด
2: แย่จังนะมีอย่างที่ไหนมาสร้างนิสัยแย่ๆให้ลูกเรามองคนแต่ภายนอก
3: ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยเราต้องคุยกับลูกเยอะๆสิครับสอนให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าปล่อยให้คนทำโฆษณาเขาสอนลูกมากกว่าเราเด็ดขาด
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะใช่ๆๆว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
1: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มผมมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับจักฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
0: แม่แต่นี่งกจริงๆเออดีแล้วไอ้นงล่ะ
1: นงเหรอครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันสักสองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
1: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านไว้เลยนะจะได้ขายเลย
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: อ่ะทุกๆคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM

0: ชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอ่ะผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วมาแปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่อากุลหลับก็
1: ตั้งหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะจะชวนไอ้แม่ไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิกๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแต
3: ่ อย่าปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชัง

0: ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังไงติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไง
0: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
0: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราเนี่ยแหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
0: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1มีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากขณะนายกสั่งเร่งติดตามอาการผู้บาดเจ็บรวมถึงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายบาดเจ็บอีกนับ10รายคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
3: เมื่อเวลาประมาณ 23:17 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเร่งไปที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านอาหารนั่งดื่มโรงเบียร์ณลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ35นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน18รายและมีผู้เสียชีวิต27รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: 1:30 นาทีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นชาย9คนเป็นหญิง18คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าตรวจสอบรายละเอียดและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบ้างมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
4: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้ท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่จะมาเอาเรือจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลบเจ๊กุหลาบ
0: นั่นจับใครไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ข้าลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกูเนี่ยเอาละ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่พบการซุดเอียงเพิ่มเร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดินย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: เมื่อคืนที่ผ่านมานายชลิพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4โดยนายชลิพงษ์กล่าวว่าจากที่ได้รับรายงานสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทีมวิศวกรได้เร่งอัดฉีดน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดินเพิ่มอีกมีการดำเนินการแล้วเสร็จใน3จุดอยู่ระหว่างดำเนินการ5จุดและได้หยุดการสูบน้ำในอุโมงค์ซึ่งมีอัตราการไหลยังคงอยู่ที่20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้การตรวจวัดการซุดและรอยแยกของถนนและอาคารยังคงเท่าเดิมส่วนการตรวจวัดความเอียงของตัวอาคารพบว่าค่าที่วัดได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวรอยร้าวยังคงเดิมนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมเยียนประชาชนที่ยังอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเยียวยาให้ครบถ้วน มาต่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนฝนตกหนักที่ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลแม่เปาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์พพ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
14: เพชรโกศลกรีนสุดาแชมป์โลกหนึ่งเดียวขวัญใจชาวไทยในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF ได้คิวขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกับมาร์ครัสตัมแมควิเซเลสนักชกถนัดซ้ายชาวฟิลิปปินส์วัย30ปีเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก OPBF รุ่นไรฟลายเวทคนปัจจุบันขณะที่การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่26กันยายนนี้ที่สังเวียนฟูจิซังเมสะเมืองฟูจิประเทศญี่ปุ่นผลการแข่งขันฟุตบอลออสเซเวนคานประเทศสวีเดนคู่ที่น่าสนใจมันโมชนะ IFK โกเทนบอร์ก4-0บลอม